90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: ถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: เอามาเราจัดให้นะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ครับพี่น้องชาวโรงงานนะครับฉันธนาช้าๆนะครับจะบุกไปมอบความสุขให้กับคุณถึงที่เลยนะครับบริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยวันศุกร์ที่25กันยายนนี้นะครับพบกับเต๋าภูสินนะครับและทีมดีเจของเราพร้อมกับของรางวัลที่จะนำไปแจกกันแบบไม่อั้นเลยนะครับขอบคุณดีคลอเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคลราตินห้ามาโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็บครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาบาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะครับสินค้าที่อยากพบปะชาวโรงงานแบบใกล้ชิดติดต่อช้างไทยได้เลยนะ029745720ส
1: บู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนตกทุกวันเลยนะครับบางทีเสื้อผ้าเราก็เปียกแล้วก็เกิดอับชื้นขึ้นมาครับเป็นสาเหตุของอาการคันครับเมื่อคันครับใช้สบู่ไมด้าครับตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราด้วยนะครับใช้ได้ทุกวันเลยทั้งผิวหน้าและผิวกายด้วยนะครับผิวก็ไม่แห้งครับเพราะว่าจะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยครับซื้อได้ตามร้านขายยานะครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Shopee TikTokพิมพ์คำว่า Best Health ครับ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
7: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช็อปปิ้ง
9: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
0: ดูแลผมสวยแบบมืออาชีพนะครับต้องเซตนี้เลยครับแคบิลเคราตินทั้งหมดจะมี5ขั้นตอนมี5ชิ้นด้วยกันนะครับเริ่มต้นด้วยแชมพูเคราตินนะครับที่จะอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียนะครับทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลีฟออนแฮร์เคราตินและซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับ5ชิ้นนี้ปกติ695แต่ว่าช้างไทยช้อปปิ้งจัดให้คุณ550แถมเสื้อสวยๆรูปดีเจเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักให้อีก1ตัวด้วยโทรได้เลยนะครับ0923524446นะครับมีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะบอกเลยนะต้องรีบเลยนะครับก่อนที่จะหมดนะครับสำหรับเซตพิเศษนี้นะครับมีต้อง5ชิ้นเลยนะแล้วก็ได้เสื้อไปอีกด้วยครับ

พบกับซุปเปอร์วาเลนไทน์นะครับน้องโบนะคะมาเยือนคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ครับพร้อมกับศิลปินอีกมากมายเลยนะครับนักร้องจากเวทีประกวดชิงช้าสวรรค์น้องอาวุฒิพัฒน์นะครับนำทีมมาเลยนะครับน้องเต้นพิชยาแล้วก็ใบบัวพรชนกด้วยนอกจากนี้นะครับปลายกนกพรเพชรกทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์แมนมณีวันและก็หมอรำระเบียบวัฒนศิลป์ศิลปินภูไทยนะครับเจอ

าสินอนปลอดภัยครับน้องอามทิงช้าสวัสดิ์เป็นน้องอามเสียงอีสานไปพักหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ออกจากเสียงอีสานแล้วยังไม่ไปขึ้นวงไหนเลยยังไม่รู้จะอยู่วงไหนเหมือนกันหรือต่อมารับงานทั่วไปเหมือนเดิม

เฟซไลน์เราคุยกันเรื่องเมนูฟักทองนะครับว่าฟักทองเอาไปทำอะไรได้บ้างผมเป็นคนชอบกินฟักทองนะกินได้หลากหลายรูปแบบเลยเนาะเดี๋ยววันนี้จะไปทำแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองนะไม่เคยทำเหมือนกันเดี๋ยวลองใส่ดูน่าจะอร่อยอยู่อยู่กับดีเจออยต่อนะครับชั่วโมงหน้าผมกลับมาพรุ่งนี้จ้าสวัสดีจ้า

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทิศจ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: ล้ออะไรจริงอ่ะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
8: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถเติมร
9: อยเพื่อคนแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 17-20 กันยายนนี้ไทยฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มจากภาคเหนืออีสานก่อนเข้าสู่ภาคกลางตะวันออกและภาคใต้และจับตามหาดไทยเตรียมวางกรอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ4ตั้งเป้าเดินหน้าภายในเดือนตุลาคมติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสครับ
3: เช้านี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและ 18:30 น.นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ77 ปีที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถนนรัชดาภิเษกขณะที่การประชุมสภาเมื่อวานนี้มีการหารือประชุมต่อเนื่องถึง14 ชั่วโมงโดยมีการหารือเกี่ยวกับแรงงานของกกต.และยติแก้ไฟใต้ก่อนที่จะส่งเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการหารือในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐพิจารณาต่อวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เตียนประสิทธิ์เตรียมประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในช่วงบ่ายวันนี้วางกรอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ4ตั้งเป้าเดินหน้าภายในเดือนตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กันยายนเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานจากนั้นลงมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แนะพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนอกจากนี้ตอนนี้หลายพื้นที่เช่นที่จังหวัดน่านเพชรบูรณ์รวมถึงภาคอีสานที่จังหวัดหนองคายประสบสถานการณ์น้ำไหลหลากตื่นประชาชนติดตามประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดจดสวัสดิ์พงประภาสและไงครับ
2: สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยของเนปาลปรับเพิ่มยอดผู้สูญหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายเดือนสิงหาคมขึ้นอีกเกือบ 1,000 รายทำให้จำนวนล่าสุดอยู่ที่ 6,150 รายหลังจากทำการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ประสบภัยแล้วและเมื่อเวลา 22:57 น.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.2 ความลึก 10 กิโลเมตรภายในพื้นที่บริเวณตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียศูนย์กลางห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองสตูลประมาณ357 กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทย
4: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.ถับปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

จากไม้ไทยหัวใจศิลป์ค่ะต่อเนื่องจากต่ายอรทัยผู้หญิงหัวใจอีสานนะคะหอบฝันมาลังห้านอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงและเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะคะเช้าวันพฤหัสบดีค่ะสวัสดีเสาหลักของบ้านทุกคนนะคะแล้วก็แรงงานของนายทุกคนเลยนะที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ในตอนนี้ค่ะมีหลายคนส่งข้อความมาบอกว่าเช้านี้เพลงเพราะมากสงสัยว่าจะถูกใจจริงๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้4โมงเย็นมีใครที่เปลี่ยนชีวิตบ้างนะคะหรือว่าใครที่โดนเจ็บหนักอยู่นะตอนนี้ลางานนะนอนสมทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะรายงานตัวมาได้เลยที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ022807127และ SMS 4689990ดีเจออยค่ะรับช่วงจากพี่ดีเจไกรสอนอยู่ด้วยกันยาวๆไป

เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยา

0: ทิตย์นะคะจากพรศักดิ์ทรงแสงค่ะพยอมลืมนางานเขียนของนักสร้างคู่บุญของพรศักดิ์นะคะคุณพ่อคำหอมพ่อห้างน้อยนั่นเองนะคุณผู้ฟังโอ้โหอีกหนึ่งเพลงฮิตนะที่เราคิดถึงกันขอบคุณด้วยกับยาคมเม็ดตราใบห่อค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: เมื่อวานนี้นะพี่ตั้งพัฒนาการบอกว่าได้กินไข่นะต้มกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะวันนี้เปลี่ยนแล้วก็คือกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ไม่มีแล้วค่ะ คือตัดไข่ออกแล้วค่ะไข่นี่คือตัวเพิ่มโปรตีนเลยนะพี่ตั้งนะยังไงพยายามนิดนึงหาเงินไปซื้อไข่มาเพิ่มแล้วก็เติมผักด้วยถ้าจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะ ต้องปรึกษาคุณปุ้ยพงเพชรนะเมื่อวานหมานๆเลยนะเห็นว่าถูก3ตัวหน้าคอยทางที่นางรองเพลงที่ขอมาก็ไม่ต้องฟังแล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้โชคดีไปแล้วนะเราเปิดเพลงให้กับคนที่เขาไม่ถูกเลขน่าจะดีกว่านะคะพี่ขนองค่ะฟังอยู่นะคะแล้วก็มีคุณก้าวกำแพงเพชรชีวิตต้องเดินต่อไปไม่เคยไม่คิดถึงเพลงเพราะถูกใจจากพี่ไก่วัดอรุณนะคะสวัสดีพี่ธิวาด้วยบอกว่าฟังอยู่จ้ะเพลงเพราะมากในเช้าวันนี้นะคะอ่ะเพิ่มเติมกันได้ทาง022807127 SMS ของเรา468 9990ค่ะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีน

ค่ะลองใช้ดูนะถูกและดีมีอยู่จริงค่ะกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมส่วนคนทำสีผมแนะนำเป็นสูตรโกลแล้วกันนะคะลองใช้ดูค่ะผมก็จะช่วยฟื้นบำรุงจากความแห้งเสียจากการทำเคมีด้วยทั้งหมดนี้หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะต้องระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยนะคะอะไรดีๆก็มักจะโดนลอกเลียนแบบใช่ไหม

0: พลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบแล้วก็ขอเข้ามาทุกวันนะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อยู่แถวบางกลวยค่ะเป็นสาวบางกลวยนะคะฟังอยู่แล้วก็ทักทายมาเลยนะคะคุณพ่อน้องทิววันนี้เดินทางอยู่ปราจีนบุรีบอกฝนเริ่มมาแล้วนะออยฟังข่าวต้นชั่วโมงเมื่อตอน8โมงนะคะฝนยังอยู่ต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟัง17ถึง21กันยายนนะบอกเลยว่าผ้าที่ตากไว้3วันแล้วไม่แห้งนะคะเมื่อเช้านี้เกือบมาทำงานไม่ทันนะคะไม่มีกางเกงใส่เพราะว่านี่แหละค่ะคุณผู้ฟังฝนตกทุกวันแล้วก็ผ้าไม่แห้งสักทีนะคะรวมถึงฝนตกแล้วก็มีแบบว่าเหตุน้ำรอระบายใช่ไหมคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเมื่อวานนี้ก็ตกหนักเลยก็เห็นว่ามีคนเดินลุยน้ำกันไปครึ่งแข้งเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังอ่ะต้องดูแลตัวเองด้วยในวันที่อากาศมันก็ค่อนข้างจะแปรปรวนเดี๋ยวจะป่วยไข้กันไปนะคะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ช่วงที่ฝนตกนะคะพี่ๆแท็กซี่นี่โอ้โหลูกค้าก็จะเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะบางทียืนรอพี่ๆแท็กซี่เมื่อไหร่เนาะพี่ๆแท็กซี่จะมาสักทีนะคะขอให้โชคดีนะได้ผู้โดยสารเยอะๆนะคะแล้วก็ตัวพี่ๆแท็กซี่เองมีเงินเต็มกระเป๋าละกันนะคะแล้วอย่าลืมค่ะเดี๋ยวเรามีนัดกันนะคะเดือนธันวาคมในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรนะช่วงนี้ถ้าซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอดวิกส์นำใบเสร็จเก็บไว้นะคะเพราะว่าเจอกันในงานมีลุ้นของขวัญพิเศษเพิ่มเติมกันในงานด้วยลุ้นเงินหมื่นและรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2ด้วยค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอชินนะคะตอนนี้เขา

0: มีแบตเตอรี่3รุ่นที่รองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดเลยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทางนะคะหาซื้อได้ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านค่ะ SMF EFB และ AGM Battery Facebook iShin Aftermarket Thailand และร้านค้าที่มีที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยiChin แบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงใหม่นะจากผู้ชายเสียงนุ่มอบอุ่นคนนี้เสถียรทำมือค่ะ
1: เล่าข่าว90
2: ฝนธนสุนทรเจ้าหญิงลูกทุ่งเสิร์ฟเพลงใหม่คนบ่มีใจพร้อมนิยามว่าเป็นเพลงอกหักที่สนุกที่สุดในโลกงานนี้อกหักแล้วจะม่วนแค่ไหนตามไปพิสูจน์กันได้แล้วรับรองเศร้าไปเต้นไปแน่นอนค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
5: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
4: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
5: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
4: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
7: ฟุดฟิดฟุดฟิด
8: ย่าจะเป็นยุงทาหันฟ้า
9: หนีแล
10: ้
9: ว
10: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ย่าจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
11: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
10: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องย่าจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฟ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินย่าหันฟ้ากินยุง
12: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ

0: ศีลขาดค่ะเพลงใหม่ล่าสุด11ปีกับการกลับมาของฝนศิลารัตน์นะคะเสาร์นี้คุยกันนะคะที่แชทชาร์จโชว์ค่ะ
1: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลยนะคะจากเสถียรทำมือเพลงใหม่ล่าสุดนะคะคนใช่ที่ใกล้กันนะคะตอนนี้ลองมองไปดูคนข้างๆซิมีคนใกล้กันที่ใช่บ้างหรือเปล่าฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะแนะนำให้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เบียร์วรวุฒินะคะบุพเพสันนิวาสค่ะเช้านี้แวะปั๊มน้ำมันซัสโกเติมน้ำมันกันหรือยังจ๊ะเติมพลังกันก่อนไปนะคะ 1,000 บาทได้น้ำดื่มด้วย 1.5 ลิตรนะที่ปั๊มน้ำมันซัสโกถ้าใช้บัตรเครดิต KTC เติมน้ำมัน 1,200 บาทก็ได้รับน้ำดื่มเพิ่มอีก1ขวดด้วยนะคะรวมถึง449คะแนนแลกส่วนลดได้50บาทแล้วก็899คะแนนแลกส่วนลดได้100บาทสำหรับคะแนนสะสม KTC Forever ค่ะอยากสมัครสมาชิก LINE @sasco สมัครได้เลยสะสมคะแนนแจ้งแค่เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็คะแนนเนี่ยสะสมไว้แลกส่วนลดน้ำมันแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายปั๊มน้ำมันซัสโกเติมพลังให้วันของคุณค่ะ
1: ซัสโก Fill Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
0: ส่งหรือยังรีบด่วนเลยเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้ว
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้อย่าหลุดโค้งเด็ดขาดเลยนะคะรีบส่งค่ะคุณผู้ฟังฟ้าฝากล่องนะย่าจุกันยุงตราห่านฟ้าตัดแต่ฟ้าออกมานะคะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะ5ชิ้น10ชิ้นเราต้องมีนะคะเผื่อว่าโชคดีได้ทองคำแท่งหนัก1บาทแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำ25สตางค์อีก5รางวัลรวมแล้ว 179,500 บาทนะคะตู้ปอน4ค่ะปอนฟอสายไหมกรุงเทพ10224นะคะรีบส่งก่อนหมดเขตค่ะเพราะว่าปีนี้แจกใหญ่ทองคำแท่งใครเอ่ยจะเป็นผู้โชคดีเอาใจช่วยทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นส่งมากก็มีสิทธิ์มากด้วยค่ะ
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบริ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
4: ีหน้าโสมฝ้ามาอย่าปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็ปแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมซองแจ็ปหาซื้อได้ที่ CJ Mall โซนไนบิวตี้และร้านค้าทั่วไป
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับตะกิตติศักดิ์ชัยชนะครับ

0: ิติศักดิ์นะคะสุดทางรักจุดพักรถนะคะเชื่อว่าเพลงนี้ผู้แต่งนี่น่าจะแต่งมาจากเรื่องจริงแน่นอนนะคะตัวเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเรื่องราวในข่าวค่ะคล้ายๆเพลงนี้แหละจะไปเซอร์ไพรส์แฟนนะโดนเซอร์ไพรส์กลับนะคะแฟนมีคนอื่นไปแล้วค่ะโอ้ยเหมือนกับในเพลงเลยทีเดียวนะคะชั่วโมงหน้าหลังข่าวค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจออยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติม022807127และ SMS 4689990นะคะทักทายคุณแสงเพชรนะคะอุ๋งอิงเปิดให้แล้วนะคะพี่สุมาลีเพลงคลื่นนะคะคุณทันสาธุประดิษฐ์รำคาญกระบอกกันเด้อนะคะพี่หนีจากพุทธมณฑลบอกว่าหัวอกพ่อห้างนะคะพี่วิชาญบอกได้จับสลากเป็นแฟนพี่ระดาอยู่บางกรวยบอกชอบมากนะเพลงสาวบางกรวยที่เปิดให้พี่ออสสะพานใหม่บอกว่าเพลงเพราะถูกใจคุณอักตลิ่งชันอยากจะฟังโกดำใช่ไหมเอ่ยไม้เมืองเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราฟังข่าวก่อนเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะคะ
1: ก้าวสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกากับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับเจ้าหน้าที่พบรอยรั่วต้องสงสัยท่อส่งน้ำมันใต้ดินใต้สะพานยกระดับถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่สักครู่กับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
5: แก่ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
5: อมแล้วชื่นใจ

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และทีมงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องใช้รถแบ็คโฮขนาดเล็กเปิดผิวคอนกรีตบริเวณใต้ทางยกระดับถนนเชื้อเพลิงไกลทางเข้าชุมชนพัฒนาอาเซียนเขตคลองเตยเพื่อค้นหาร่องรอยการรั่วไหลของท่อน้ำมันซึ่งอยู่ห่างจากจุดสำรวจเดิมเพียง10เมตรหลังตั้งข้อสันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าวอาจเป็นจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบจุดต้องสงสัยบริเวณต่อหม้อสะพานยกระดับโดยท่อส่งน้ำมันอยู่ลึกจากพื้นดินประมาณ 2-3 เมตรพบลักษณะคล้ายการรั่วซึมและมีคราบน้ำมันติดอยู่บริเวณภายนอกของท่อเจ้าหน้าที่ระบุว่าข้อมูลที่พบขณะนี้ยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจุดดังกล่าวเป็นต้นเหตุของน้ำมันรั่วไหลหรือไม่โดยต้องรอทีมวิศวกรของบริษัทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันสาเหตุและประเมินความเสียหายด้านนายสุชัยพงเพียรชอบสมาชิกสภากทม.ได้โพสต์ภาพและคลิปขณะเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหารอยรั่วของท่อส่งน้ำมันโดยระบุว่าพบจุดรอยรั่วน้ำมันของข้อจากข้อขออภัยครับจากท่อขนส่งน้ำมันแล้วกำลังดำเนินการอุดรอยรั่วขอบคุณที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดูแลและค้นหาตลอดเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาครับ
5: มีรายงานยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้พบหารือกับบรรดาผู้นำของกลุ่มกบฏฮูตีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สถานทูตสหรัฐในกรุงมัสกัสของโอมานซึ่งทำให้สหรัฐตัดสินใจไม่เข้าช่วยซาอุดีอาระเบียผลักดันการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีโดยปรับขึ้น 0.25% สู่ระดับ 3.75-4% สหภาพยุโรปหรือ EU เชิญแคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบเป็นชาติแรกของ EUผู้พิพากษากลางสหรัฐตัดสินลงโทษจำคุกชายชาวอัฟกันนาน20ปีในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่สนามบินปี2564ที่ส่งผลให้ทหารสหรัฐเสียชีวิตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีในวันนี้คาดว่ารัฐมนตรีที่สำคัญหลายคนยังคงอยู่ในตำแหน่งผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกพบว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศน่าจะเป็นตัวการทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลและทิเบตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเป็นปัจจัยที่ทำให้ทานน้ำแข็งพังทลายกุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
6: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 นทปนวัตเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ที่น่าสังเกตนะว่าคนโสดทั้งหลายเนี่ยมักจะหน้าตาดีนะคุณผู้ฟังว่าจริงไหมอ่ะใครว่าจริงนะคะรายงานตัวด่วนนะคนโสดหน้าตาดีนะคะใน90ลูกทุ่งรักไทยนะดูอย่างน้องเบลนิพาดาสิคะขนาดเบลยังบอกว่านี่แชทหรือป่าช้าทำไมมันเงียบจังเลยนะส่วนจาสิงชัยและหนามเตยก็บอกว่าโสดอีกแล้วนะคะดูสิคะหน้าตาดีทั้งคู่เลยแซคชุมแพโอ้ยเนาะนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มโสดนะแต่ว่าน้องแซคไม่น่าจะโสดแล้วแหละนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยชาบูค่ะลมหนาวพัดมานะในช่วงหน้าฝนนี่ก็จะแบบว่าอากาศเย็นๆชื้นๆนะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะซีเพลงนะเป็นเรื่องราวของคนโสดนะคนที่มีความรักก็ไม่ต้องคอนนะอยากฟังเพลงอะไรเลือกเพิ่มเติมได้เลยทาง022807127นะคะแล้วก็ SMS ของเรา4689990นั่นเองทักทายแฟนๆค่ะที่ฟังผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยค่ะอยู่ด้วยกันกับ DJ Oil นะคะอีกไม่กี่วันจะออกพรรษาแล้วใช่ไหมเดือนตุลาคมเนาะ26ตุลาคมนี้วันออกพรรษานะคะก็อีกเดือนนิดๆค่ะใครที่กำลังอยู่ในช่วงแบบว่างดเหล้าเข้าพรรษาอยู่นะฟื้นฟูตับเนาะเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะยืนอดไปยาวๆได้เลยนะคะ1เพลงจากแอนออลรีดีตามคำขอเลยค่ะออกพรรษาน้ำตาหล่น

0: องก้องสมุทรนะคะตอนนี้น้องก็เปลี่ยนชื่อเป็นก้องชัชวาลแล้วนะคะช่วงนี้กำลังซ้อมอยู่นะคะกับวงหมอลำศิลปินภูไทยนะเห็นรันสคริปต์จัดเต็มกันนะโอ้โหสนุกสนานบันเทิงมากๆเลยทีเดียวนะคะและ4ตุลาคมนี้ได้เจอกันแน่นอนนะกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ศิลปินภูไทยระเบียบวาทศิลป์สุดยอดมากๆใจกลางกรุงค่ะสเตเดียมวันบรรทัดทองแฟนๆก็เคลียร์คิวให้ดีนะ11โมงนะจองเก้าอี้หน้าเวทีเลยนะคะเพราะว่าเราจะอยู่กันยาวๆไปค่ะมีของรางวัลจากผู้สนับสนุนแจกกันมากมายแล้วก็ลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงด้วยค่ะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: กรดไหลย้อนนะคะเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานค่ะเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบกินข้าวไม่ตรงเวลากินมื้อดึกกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆนะคะแนะนำเลยค่ะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะคะเป็นตัวช่วยเพราะว่ามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตนะช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยเรื่องกรดไหลย้อนดีขึ้นด้วยค่ะรสชาติคล้ายน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆนะคะซึ่งก็หาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นค่ะข้อความที่1กับ7นะคะ90สู้ๆสำหรับคนที่เมื่อวานนี้ไม่โดนนะคะเจ็บหนักอยู่ตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณ SMS 4689990 1กับ7

0: เพชรคทาวุฒินะคะไปเจอกับแฟนๆแน่นอนในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสควอของเรา90ลูกทุ่งรักไทยนะคะ4ตุลาคมนี้เสียงดีสุดๆเลยนะเป็นแชมป์50สมัยดวลเพลงชิงทุนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังเป็นแชมป์ไมค์ทองคำประจำฤดูหนาวด้วยนี่เขามีบทพวกไมค์ทองคำ3ฤดูอะไรแบบนี้นะคะก็ติดตามผลงานของน้องเพชรคทาวุฒิกันได้นะคะล่าสุดกับทางแกรมมี่โกด้วยเดี๋ยวรอไปเชียร์ไปกรี๊ดกันหน้าเวทีให้สนั่นเลยนะคะรับรองว่ามีแต่เพลงดังๆฮิตๆนะมาร้องให้แฟนๆได้ฟังสนุกสนานหน้าเวทีอย่างแน่นอน
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: มีผลิตภัณฑ์ให้คุณได้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะสำหรับเชอร์เอมนะคะอย่างเช่นพิมเสนน้ำเนี่ยช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็จะช่วยแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดค่ะหรือว่าเมารถเมาเรือบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยเขามีทั้งแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์และแบบกระปุกค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศสำหรับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาตินะคะ90สู้ๆนะคะช่วงหน้านะคุณผู้ฟัง1กับ7เนาะใครจะได้ฟังเพลงบ้างเดี๋ยวกลับมาลุ้นกัน
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
2: 90 90 super

ที่เปิดปลอบใจน่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะคุณผู้ฟังกอดเสร็จแล้วนะคะข้อความแรกของเรานะคะคนที่สองค่ะคนหนองจอกนะคะอยากจะฟังว่างเปล่านะคะ3โสดหลัก4คุณปุ้ยค่ะ4เป็นคุณทักปริญญาไก่ตี5หัวอกพ่อห้างค่ะคุณไก่เด็กก้านะ6เอาที่สบายใจจากพี่สำเร็จวงเวียนใหญ่แล้วก็คนที่7ของเราได้ฟังเพลงจ้าให้ตายไปกับใจนะคะจากมีนบุรีค่ะคนที่8นะคะพี่ประสานแท็กซี่ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอบอกว่าอีก15วันสู้กันใหม่คนที่9พี่บุญสมนะคะหัวอกพ่อห้างที่ขอกันมาหลายคนนี่เดี๋ยวไว้ฟังชั่วโมงหน้านะจ๊ะ

0: 90 90 Super Request แคบิวชุดเคราติน
1: ผมเสียหนักเกินเยียวยามีวิธีไหนจะช่วยได้บ้างไหมคะ
2: ลองหมักธรรมชาติไหมล่ะคะอยากผมนุ่มลื่นใช้โยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งลดหนังศีรษะมันใช้น้ำมันมะกรูดคั้นสดหรือลดผมฟูใช้น้ำมันมะพร้าวหมักสัปดาห์ละครั้งค่ะ
1: ไม่มีเวลาทำหรอกค่ะ
2: งั้นทางลัดด่วนจีเลยค่ะขอแนะนำแคร์บิวแฮร์เซรั่มแคราตินแค่ลูบก็ซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันโดยไม่ต้องล้างออกแคบิวแฮร์เซรั่มแคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดแคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
9: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
10: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
9: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
10: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
9: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: สุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
13: จัดเต็มความอลังการวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลาก้องชัชวาล
12: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
13: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
12: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

0: จากน้องป๊อปปี้ปราชญ์ลักษณ์ค่ะต้องฮักให้สุดใจไปฟังสดๆได้นะในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้แฟนๆสเตเดียมวันบรรทัดทองนี่เลยนะใจกลางกรุงนะที่จะได้เจอกับวงหมอลำสุดฮิตระดับตำนานนะไม่ว่าจะเป็นพ่อเอ๊ะพักดีจากระเบียบวัฒนศิลป์แล้วก็พ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินภูไทยนะสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังพกดวงไปด้วยไปลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงนะแฟนๆ90มิตรหมอแคนแฟนหมอลำนะแล้วก็แฟนๆที่อยู่ในละแวกนั้นด้วยนะย่านบรรทัดทองนะคะใจกลางกรุงขณะนั้นก็มาม่วนซื่นกันได้นะรับรองว่ามีแต่ความสุขสนุกสนานแน่นอนนะคะพูดถึงเรื่องของทองนะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะยาจุกันยุงตราหานฟ้าค่ะตัดฟ้ากล่องเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ส่งมาด่วนเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเขตสิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันค่ะฟังอยู่ในตอนนี้นะคะมีญาติอยู่ต่างจังหวัดปกติก็ใช้ยาจุกันยุงตราหานฟ้าอยู่แล้วก็ไลน์ไปบอกญาติเลยนะคะว่าให้รีบส่งก่อนสิ้นเดือนนะคะเพราะว่าทองคำเป็นทองคำแท่งนะคะหนัก1,001บาทนี่นะคะทองคำแท่ง1บาทนะคะก็พร้อมจะมอบให้กับผู้โชคดีขอให้โชคดีกันทุกคนแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำอีกนะ25สตางค์อีก5รางวัลนะใครได้ไปก็คือโชคดีมากๆแต่ว่าต้องส่งก่อน30กันยายนนี้นะคะตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224รีบส่งเลยค่ะตอนนี้เราไปฟังข่าวก่อนเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้า
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ลัดมหาดไทยสั่ง3มาตรการเชิงรุกผู้ว่าทั่วประเทศจัดระเบียบสังคมตรวจสอบนอมินีเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: เร่งรีบ
6: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตรา5มา
7: อมแล้วชื่นใจ
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่ง3มาตรการเชิงรุกสกัดอาชญากรรมทุกประเภทเดินหน้าจัดระเบียบสังคมตรวจสอบนอมินีเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวพร้อมขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายบูรณาการทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นเด็ดขาดต่อเนื่องคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
9: นายอันสิทธิ์สัมพันธ์พนักปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำกับและเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังต่อเนื่องควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงในพื้นที่พร้อมกำกับติดตามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวม3แนวทางได้แก่เร่งรัดจัดระเบียบสังคมเชิงรุกสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่สถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดเร่งรัดตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะธุรกิจที่มีบุคคลต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางและดำเนินการกับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนในการกระทำความผิดหรือสนับสนุนในการกระทำความผิดพร้อมทั้งขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายการปฏิบัติทุกกรณีต้องมิได้สิ้นสุดเพียงการตรวจค้นหรือจับกุมแต่ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลถึงผู้ควบคุมผู้สั่งการผู้ได้รับผลประโยชน์เครือข่ายทางธุรกิจแหล่งเงินทุนและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานบูรณาการหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเข้มข้นและต่อเนื่องยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
0: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรจากสสส.ติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองครับ
10: คู่มือสุขภาพเมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าและหายใจเอาไอระเหยสารระเหยที่มีสารเคมีมากมายรวมถึงนิโคตินสารเคมีเหล่านี้จะเข้าไปสู่สมองภายในไม่กี่วินาทีผ่านจมูกปากทางเดินหายใจปอดเข้าสู่กระแสเลือดและสมองสารเสพติดนิโคตินเสพติดง่ายและรบกวนการทำงานของระดับสารโดปามีนในร่างกายซึ่งเป็นสารที่ควบคุมทำให้เกิดความพึงพอใจหรือมีความสุขเมื่อสารนี้ถูกกระตุ้นบ่อยขึ้นความต้องการนิโคตินก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับทำให้เกิดความพึงพอใจในการเสพติดง่ายส่งผลต่อความจำสมาธินิโคตินจะรบกวนสารเคมีในร่างกายก่อให้เกิดความกังวลจากการขาดนิโคตินทำให้โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายากในที่สุดการเรียนรู้ก็จะแย่ลงกระทบกับอารมณ์สุขภาพจิตผลพวงต่อเนื่องจากการเสพติดสารนิโคตินคือเมื่อระดับโดปามีนขึ้นลงและไม่ได้รับนิโคตินในหลายรายจะหงุดหงิดฉุนเฉียวทำให้เครียดง่ายและเครียดไวทำลายการพัฒนาสมองของวัยรุ่นนิโคตินหากเสพในระยะยาวยังกระทบต่อโครงสร้างสมองรบกวนตัวรับและระบบสื่อสารนำทางทำให้การเชื่อมต่อสมองแย่ลงส่งผลต่อการเรียนรู้และการจดจำชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: องทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น. ถักปนวัตรไล่สุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

สุรศักดิ์นะแหมร้องเพลงนี้ได้ใจแฟนๆเลยนะคะธรรมดาแต่ว่าพิเศษค่ะขอให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันธรรมดาธรรมดาของเราเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังชีวิตดำเนินไปแบบธรรมดาไม่ได้มีเรื่องอะไรที่แบบว่าทำให้เราต้องตื่นเต้นตกใจนะคะเอาแบบธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าพิเศษในทุกวันนะคะณสุรศักดิ์ก่อนนั้นก็จะเป็นเจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบเบียร์พร้อมพงนะคะงานแต่งคนจนมนแคนแก่นคูนค่ะแล้วก็ความจนวัดใจแหมความจนนี่คือมาเลยหลังจากที่เมื่อวานนี้16กันยายนนะคะผ่านไปไม่เป็นไรค่ะอีก15วันสู้กันใหม่นะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เริ่มต้นทำงานกันเต็มที่เลยทีเดียวนะคะวันนี้เรื่องราวรถติดเป็นยังไงกันบ้างสาย10โมงกว่าแบบนี้แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของบนทางด่วนเฉลิมมหานครนะคุณผู้ฟังจากคลองเตยไปเพชรบุรีเช้านี้ก็รถติดค่ะแต่ว่าพอพ้นจุดตรงแยกนั้นไปแล้วนะคะมุ่งหน้าดินแดงเนี่ยรถก็จะคล่องตัวขึ้นนะคะแต่ว่ามีอีกเส้นนึงค่ะก็คือแถวแถวโอแยกนราธิวาสราชนครินทร์สุรวงศ์นะคะก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางเพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณ30นาทีเนี่ยมีเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดค่ะแล้วก็อาจจะมีรถเนี่ยสะสมในพื้นที่ด้วยใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเส้นนั้นลองหาเส้นทางใหม่ละกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่บนท้องถนนค่ะนะคะทุกวันนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากี่โมงก็ตามแต่รถก็ยังอยู่บนท้องถนนเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะคะอ่ะมี90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะถ้าใครขับรถอยู่นะ

ติคู่หูผิวใสค่ะสบู่ผิวใสวิซีนะคะก้อนสีส้มๆนะคะแถมฟรีตาข่ายตีฟองค่ะขัดได้ทั้งผิวหน้าและผิวกาย59บาทเท่านั้นเองเป็นซองสีส้มหาซื้อได้เลย 7-Eleven และ 4J มอย่าลืมค่ะใช้สบู่ผิวใสแล้วเนี่ยตบต่อด้วยเซรั่มผิวใสวิซีที่ขายดีมายาวนานกว่า10ปีแล้วถูกใจคนผิวหมองแน่นอนนะคะลองใช้คู่กันไปนะผลลัพธ์เป็นยังไงมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าก่อนอื่นเข้าไปในเซเว่นหรือว่า CJ เนี่ยสังเกตซองสีส้มๆก่อนนะคะจะมีตัวหนังสือสีดำค่ะเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสนะก็ซื้อมาใช้คู่กันได้เลยค่ะสบู่และเซรั่มวิซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนแล้ว

0: เดินหน้าสู่1ล้านวิวนะคะคุณผู้ฟังกับมิวสิควิดีโอเพลงนี้นะตอนนี้ก็เพิ่งฉลอง 300,000 วิวไปค่ะกับลูกทุ่งโบราณยินดีด้วยกับลีโออาทิตย์อยู่ในชาร์ต10อันดับเพลงดังของเราอันดับที่4
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: วันเสาร์นี้นะคะติดตามได้ค่ะคุณผู้ฟังประมาณบ่ายโมงนะคะติดตาม10อันดับเพลงดังแล้วก็พูดคุยสัมภาษณ์กับศิลปินในช่วงของแชทชาร์ตโชว์ค่ะ
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป

0: เสียงของน้องมาร์ควงศิลป์นะคะขอหอมผ่านมือถือ4ตุลาคมนี้จะได้ฟังเพลงนี้หรือเปล่านะหรือว่ามีเพลงม่วนๆเพลงอื่นนะคะมาให้แฟนๆได้ม่วนมันกันหน้าเวทีลูกทุ่งสแควร์สุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยโชว์ระดับตำนานที่หาดูได้ยากทั้งระเบียบวาทศิลป์นะคะรวมถึงศิลปินภูไทยด้วยนะคะมีแมนมณีวันอามน้อยโรจนันหมอลำซิ่งสุดมันนะคะน้องโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒเต็นพิชยาใบบัวพรชนกแล้วก็อามชิงช้าสวรรค์นะคะคุณผู้ฟังไปลุ้นทองคำกันทุกชั่วโมงเลยแล้วก็ของรางวัลจากผู้สนับสนุนใจดีพร้อมแจกมากๆเลยนะ11โมงก็รีบไปจับจองเก้าอี้หน้าเวทีค่ะแวะตามบูธผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะรับคูปองมาส่งลุ้นทองคำกันขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมนะคะพกบัตรประชาชนไปร่วมงานด้วยนะคะจะได้บอกว่ายืนยันตัวตนกันด้วยค่ะสเตเดียมวันบรรทัดทองนะคะใครที่มีเสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนก็ได้ที่อยากใส่มาเจอกันค่ะหรือว่าจะเป็นรุ่นฉลอง12ปีนะคะก็แจ่มมากเลยเพราะว่าเป็นเสื้อตัวล่าสุดอัปเดตเลยนะคะใครอยากได้เสื้อตัวนี้ก็ไปซื้อได้ที่บูธช้างไทยช้อปปิ้งภายในงานแล้วก็ยังได้คูปองส่งลุ้นทองคำด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นค่ะยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกันยุงตราหันฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิลยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีหลังไมค์ที่022807127นะคะและ SMS 4689990ทักทายกันมาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังเพลงไหนที่อยากฟังแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรช่วงนี้ปล่อยเพลงรัวๆเดี๋ยวมาฟังด้วยกัน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนว

0: คิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ท
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
3: ฉันทนา
4: ชัชชา
5: วันศุกร์ที่25กันยายนนี
6: ้
5: ม
6: ้
5: วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่ผัวผันทั้งสอง
7: เมื่อตอนนั้นมันเล่าใจเอาดี
8: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
5: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ็นเพลงอกหักที่สนุกมากๆจริงๆด้วยนะคะคนบ่อมีใจใหม่ล่าสุดเลยจากฝนธนาสุนทรค่ะแนะนำให้ฟังกันในช่วงเวลานี
1: ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ถ้าโดนใจก็ขอมาได้เลยที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะ022807127หลังไมค์ของเราแล้วก็ SMS ค่ะทักทายได้เลย4689990ขอมาก่อนโดนดองก่อนนะคะ

0: สยามโมกับรักหยอกๆนะคะคุณผู้ฟังของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะทุกวันนี้ดูแลตัวเองง่ายๆด้วยเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับเลยค่ะเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงร้านค้าทั่วประเทศมีจำหน่ายค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเก็บฝาให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดร้านค้าที่ร่วมรายการด้วยนะคะเป็นฝาเครื่องดื่มชูกำลัง OT ร่วมด้วยก็ได้ค่ะเพียงแค่3ฝาเท่านั้นเองยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงห้ามพลาดนะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
3: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
0: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
8: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
9: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
10: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
0: ทริปส่งท้ายปีนะคะเที่ยวฟรีตลอดทริปเลยคุณผู้ฟังใครอยากร่วมสนุกก็โทรมาได้เลยนะคะ022807127แล้วก็แวะไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะลงทะเบียนให้ครบขั้นตอนรอลุ้นดีเจโทรหานะคะวันเสาร์ค่ะคุณผู้ฟังโทรหาเพื่อมาร่วมสนุกหน้าใหม่รับสิทธิ์เที่ยว

พี่เสด็จนะคะคิดถึงคิดถึงค่ะช่วงหน้ามี Facebook Live ด้วยนะคะเดี๋ยวแวะไปคุยกันได้ที่เพจของเราลูกทุ่งรักไทย90ค่ะส่งท้ายชั่วโมงนี้นะด้วยก้องห้วยไร่กับบอเป็นหยัง

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ผมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: ะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นผมคอนเฟิร์มนะคะ
1: มา
0: จอมาสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านและยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปพื้นที่ปลอดภัยรัฐบาลเปิดระบบวันแมปน้ำรวมข้อมูลน้ำเป็นหนึ่งเดียวติดตามได้แบบเรียลไทม์ยืนยันวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำและรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งยกระดับความปลอดภัยของประชาชนคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านที่ผ่านมาพบว่าระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศจะมีปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานทำให้การตัดสินใจและการเตรียมความพร้อมของประชาชนเกิดความล่าช้ารัฐบาลจึงเปิดตัวระบบวันแมปน้ำเพื่อรวมข้อมูลน้ำภัยพิบัติแห่งชาติไว้ในจุดเดียวโดยบูรณาการข้อมูลจาก4หน่วยงานได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่โดยกรมอุตุนิยมวิทยารับผิดชอบข้อมูลการตรวจวัดและพยากรณ์อากาศรวมถึงเรดาร์และหน่วยงานหลักในการออกคำสั่งเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อเกิดพายุหรือฝนตกหนักส่วนจีด้าจะสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศรวมถึงติดตามจุดความร้อนและสถานการณ์ PM 2.5 เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยขณะที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำจะสนับสนุนข้อมูลระดับและปริมาณน้ำจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติพร้อมประเมินพื้นที่เฝ้าระวังฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงส่วน BID จะพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลควบคุมธรรมาภิบาลข้อมูลและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติโดยขณะนี้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ไทย Water

0: ความเชื่อมั่นว่าวันแมปน้ำ
1: อาหารมาแล้ว
2: แปลงผักเล็กๆในเมืองรุมเบกตะวันออกรัฐเล็กสาธารณรัฐเซาท์ซูดานกำลังกลายเป็นมากกว่าพื้นที่ปลูกผักเพราะสำหรับผู้หญิงในชุมชนแห่งนี้ที่นี่คือพื้นที่ของความหวังและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างชีวิตที่มั่นคงขึ้นกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6ร่วมกับกลุ่มสตรีในพื้นที่ลงพื้นที่ทำกิจกรรมซีมิกนำต้นกล้าลงแปลงพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่การเตรียมต้นกล้าไปจนถึงการดูแลพืชประชาชนในพื้นที่ระบุว่าก่อนหน้านี้บางครอบครัวจำเป็นต้องล่าสัตว์เพื่อดำรงชีพการรวมกลุ่มปลูกผักจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้มีอาหารสำหรับครอบครัวใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้สิ่งที่ทหารไทยนำมาให้จึงไม่ใช่เพียงเมล็ดพันธุ์แต่คือความรู้และการลงมือทำไปพร้อมกับคนในพื้นที่เพราะเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สิ่งที่ชุมชนได้เริ่มต้นไว้แล้วสามารถเติบโตต่อไปได้ด้วยตนเองจากต้นกล้าเล็กๆในวันนี้อาจกลายเป็นความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของภารกิจรักษาสันติภาพที่เริ่มต้นจากการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้คนในพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
3: ทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นทัพนวัตเลขสุนทรกรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

0: สีธนูนะคะกับฝากใจไว้เมืองลาวนะคะต่อเนื่องจากสาวกันตรึมค่ะเต่าภูสิทธิ์หนิงหนิงคำพนางนะดอกจำปาสัญญาฮักนะคะแล้วก็มีสารวันสงสารใจด้วยมวนๆ นะคะทั้ง4เพลงเลยค่ะช่วยให้ใส่สายใกล้เที่ยงแบบนี้นะรู้สึกว่ามันสดชื่นมันคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะบางทีทำงานมาตั้งแต่7โมงเช้า8โมงเช้าช่วงเวลานี้ก็ทั้งหิวทั้งง่วงนะคะพอมื้อเที่ยงไปกินข้าวเที่ยงปุ๊บนะคะตอนบ่ายง่วงต่ออีกนะคะฝั่ง90ลูกทุ่งรักไทยของเราพร้อมกับเพลงดังเพราะฮิต 100% แบบนี้ด้วยนะคะอย่าดมตราป้อยเสียนใช้ดมใช้ถาในหลอดเดียวกัน
1: ใช้ดมใช้ถาในหลอดเดียวกัน
0: พกติดตัวเอาไว้ได้เลยนะอยู่กันมายาวนานถึง90ปีแล้วสำหรับแบรนด์ป้อยเสียนนะคะรวมถึงได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX นะซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกยาวนานกว่า30ปีแล้วด้วยค่ะเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์ป้อยเสียนนะคะเราก็จะคุ้นเคยกับยาดมใช่ไหมคะเขายังมีพิมพ์เสน้ำด้วยนะซึ่งมีทั้งแบบขวดแก้วแบบโรออนและแบบสำลีค่ะกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรนะคะ Facebook Fanpage ป้อยเสียนTikTok ป้อยเซียน Official TH รวมถึง YouTube ป้อยเซียน Official ค่ะซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็แบบติดตามลุ้นกันอยู่นะเอ๊ะวันเสาร์นี้นะจะมีดีเจโทรหาฉันไหมนะลงทะเบียนไว้แล้วเรียบร้อยรอเลยนะคุณผู้ฟังไม่ใช่เพียงแค่เสาร์นี้เท่านั้นนะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันทุกวันเสาร์ด้วยนะเดี๋ยวจะมีดีเจออยนี่แหละโทรหานะเพื่อมาร่วมสนุกหน้าไมค์ลุ้นเป็นผู้โชคดีไปเที่ยวฟรีตลอดทริปนะเดินทางวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ที่อยุธยาและลพบุรีนะคะกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ค่ะเที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันนะคะแต่ว่าทริปนี้เที่ยวฟรีกับยาดมตราป้อยเสียนเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม32ที่นั่งค่ะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะโทรเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องโทรซ้ำนะคะเบอร์นี้เลย022807127ค่ะจากนั้นก็ไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราป้อยเสียนใต้ภาพกิจกรรมนี้ที่ปักหมุดไว้บนสุดนั่นเองนะขั้นตอนการลงทะเบียนมี2ขั้นตอนด้วยกันนะคุณผู้ฟังขอให้โชคดีค่ะได้ไปเที่ยวฟรีกับเรารับรองว่าสนุกสนานประทับใจแน่นอนพร้อมกับดีเจไกรสอนดีเจชัดๆนะคะดีเจบุ๊กและดีเจออยค่ะไปคุยกับแฟนๆในแฟนเพจนะคะ

0: ขอเลยนะคะลำเพลินวงศกรกับว่าได้จับสลากเป็นแฟนค่ะนะคะตอนนี้ไลฟ์อยู่กับแฟนๆด้วยสวัสดีทักทายพี่ช้างด้วยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พี่ช้างแวะมาคุยทางไลฟ์เนี่ยนะคะมีชวนแฟนๆมาร่วมสนุกกันกับยาจุกันยุงตราห่านฟ้าซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้นะคะใกล้เข้ามาแล้วเหลือเพียงแค่13วันเท่านั้นเองนะคะจะหมดเขตในการส่งแล้วค่ะพี่ช้างให้พี่ช้างเชิญชวนเลยทองคำแท่งเนี่ยหนัก1บาทค่ะพี่
1: ก็อยากจะเชิญชวนเพราะว
0: ่
1: าโอกาสดีๆแบบนี้มีบ่อย
0: ๆค่ะ
1: นะแล้วก็ตอนนี้ใกล้แล้วนะครับจะปิดรับชิ้นส่วนในวันในสิ้นเดือนกันยานี
0: ้ใ
1: น10กว่าวันเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแนวเสี่ยงโชคนะครับแต่เสี่ยงโชคอันนี้ไม่ได้เสี่ยงโชคเปล่าๆเน
0: า
1: ะได้ผลิตภัณฑ์จากยาจุดกันยุงตราห่านฟ้า
0: ไปใช้
1: ด้วยนะครับก็หลายคนก็เริ่มทยอยส่งกันมาแล้วล่ะ
0: มาเป็นลังๆเลยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะทยอยมาจากทั่วประเทศเลยนะคะ
1: พี่ช้างก็แวบเข้าไปดูทีมงานก็โอ้โหก็ดีใจเนา
0: ะ
1: แต่ว่าอย่างที่อยากจะมาเรียนเชิญเพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้เราลองดูสักครั้งหนึ่งมันไม่แน่เนาะทองหนัก1บาทอาจจะเป็นของใครเราไม่ทราบได้
0: ใช่ค่ะพี
1: ่แล้วก็แน่นอนยังมีทอง
0: ลูกคอทองคำ
1: สตางค์อีก5เส้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับยุคนี้เนี่ยผมว่าถ้าใครได้รางวัลนั้นมันก็จะโอ้โหหิวใจเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วนะมันแปลงไปเป็นเงินนะคะเรามีหนี้สินใดๆก็จะเผื่อไปปิดหนี้ได้เลย
1: ก็ถือว่ารอบนี้นะใครที่ชอบแนวเสี่ยงดวงลองเลือกวิธีนี้ดูนะครับไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเราไม่ถูกเรายังได้ยาจุดกันยุงแต่โอกาสถูกมีสูงมาก
0: เพราะว่า
1: พี่ช้างเคยบอกว่าทุกๆปีนะครับเวลาเราทำข้อมูลเนี่ยชิ้นส่วนจะมาถึงเราประมาณสักไม่เกิน 20,000 นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากยิ่งใครส่งสมมติส่งสัก10ใบเนาะ10ใบนี่ลองหาร10ใบใน 20,000 นี่1ต่อ 2,000 เองนะ
0: โอ้โห
1: อัตราการเสี่ยงการได้ลุ้นเนี่ยมันง่ายมากนะครับเพราะว่าถ้าเราจะไปทางพวกแนวลอตเตอรี่เน
0: า
1: ะ
0: เมื่อวานนี้ค่ะพี่ชาเมื่อวานนี้ถ้าเกิดจะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว 2,000 บาทเนี่ยต้องชิงกับคนนี่เยอะมากๆ
1: ใช่ 2,000 บาทแต่นี่เราทองหนัก1บาทเนี่ยมันก็ประมาณตอนนี้น่าจะเกือบ 70,000
0: แล้ว
1: ถ้าเราจะได้หลักหมื่นขึ้นไปเนี่ยต้องถูกเลข6ตัวตรงนะ
0: โอ้โห
1: นั่นหมายความว่า1ในล้าน
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้งวดนี้ลองดูวิธีนี้ดูไม่แน่นะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็รู้แล้วแล้วก็เราส่งมาปุ๊บใช้เวลาการส่งแล้วก็รีบไปหาชิ้นส่วนไว้แล้วก็กลางเดือนหน้ามั้งโดยประมาณพี่จำวันไม่ได้แต่เดือนตุลาเนี่ยก็จะทำการจับรางวัลโดยที่ก็จะมีสักขีพยานอะไรมาร่วมนะครับ
0: ในการจับรางวัล
1: ของเรา
0: ค่ะ
1: นะครับขอให้ทุกคนโชคดีอย
0: ่
1: าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับยาจุดกระยุงตาห่านฟ้า
0: ค่ะนะคะฝากล่อง
1: โทรไทยปีที่15แล้ว
0: ค่ะตู้ปอน4บอนฟอสายไหมกรุงเทพ10224อันนี้ย้ำเตือนกันนะคะคุณผู้ฟังที่ส่งก็รีบส่งเลยก่อนหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอนะคะโอกาสโชคทองมาถึงหน้าบ้านแล้วต้องรีบคว้าไว้

0: ชว์เอวหน่อยโชว์เอวหน่อยเฮ้เฮ้ว้าว
1: เดาแรงไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะผู้ชายชอบหวงเอาเว้ย

0: สนุกทุกครั้งเลยเสียงกรี๊ดสนั่นเลยทีเดียวนะคะกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้เดี๋ยวเจอกันนะคะพี่ช้างพร้อมขนาดไหนคะพี่ช้างสถานที่สเตเดียมวันว้าว
1: คือเราทำเนี่ยลูกทุ่งสแควร์หลังจากที่เราย้ายมาตรงนี้น
0: ะ
1: ที่มันใหญ่กว่าเดิ
0: ม
1: เป็นเท่าเนา
0: ะ
1: แล้วก็เรามาอยู่ใจกลางกรุงเราก็พยายามพัฒนาหลายๆอย่างถ้าใครสังเกตเห็นเราพยายามที่จะพัฒนาเรื่อยๆแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยพี่ช้างว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วจาก2ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนครบรอบ12ปีนั่นแหละเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งหนึ่งที่จะเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับที่วันนี้ดีใจที่ศิล

0: ปินยกให้เป็นเวทีระดับประเทศไปแล้วนะครับที่เป็นฟิล์มคอนเสิร์ตใจกลางกรุงแบบเนี้ยนะครับเราก็ดีใจแล้วเราก็คิดว่ารอบนี้จะเป็นอีกครั้งที่เราเตรียมความพร้อมเอาไว้เรียกว่าเต็มที่เลยนะจะดีกว่าทุกครั้งเพราะอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยเราทุกอย่างนี่เรียบร้อยหมดแล้วไอ้ที่ผ่านมาบางทีต้องทำไปแก้ไปนะ
1: ค่ะพ
0: ี่เพราะเราก็พยายามที่จะพัฒนามันขึ้นมาอะไรที่แฟนรายการเราให้คำแนะนำเราเราก็เอามาประยุกต์ปรับปรุงนั่นเอง
1: ค่ะ
0: กับเชิญทุกคนครับ4ตุลานี้อย่าพลาดเด็ดขาด
1: 2วงหมอลำสุดยิ่งใหญ่นะคะระเบียบวาทศิลป์นี่60กว่าปีแล้วนะคะพี่ช้างแล้วก็ศิลปินภูไทยนี่24ปีนะตอนนี้เขาก็ฟอร์มทีมซุ่มซ้อมกันเต็มที่เหมือนกันพ่อเอ๊ะพักดีกับพ่อวีวีรพงศ์เดี๋ยวเจอพี่ช้างอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งในวงหมอลำด้วยนะคะ
0: ที่สำคัญอะไรรู้ไหมพี่ก็พยายามจะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นข่าวสารเนาะเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรวงหมอลำอ่
1: ะ
0: การที่จะเข้ามาสู่ใจกลางเมืองนี่ทำยากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องการขออนุญาตนู่นนี่นั่นยุ่งมากจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เข้ามายากขึ้นที่ลูกทุ่งสแควร์รอบนี้ FM 90ประจัดให้แล้วนะครับทุกคนมาแล้วมาแบบกันเองนะครับมาประเภทเขาเรียกว่าถึงเนื้อถึงตัวได้เนอะบางทีเวลาถ่ายรูปแจกโพสการ์ดเซลฟี่กันเนี่ยเอาเลยเต็มที
1: ่ใกล้ชิดกัน
0: นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเวทีใหญ่ๆเวลาที่เขาปิดวิกกันเนี่ยเราจะเข้าหลังเวทีเข้าไปอะไรมันก็ทำยากส่วนใหญ่ก็อยู่หน้าเวทีกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้เรามีให้แฟนรายการนะครับสามารถที่จะม่วนจอยกันได้ในหลากหลายรูปแบบชอบแนวเต้นแนวหน้าห้านก็อยู่หน้าเวทีอยากเซลฟี่ใกล้ๆชิดก็ตอนที่เขาแจกโพสการ์ดกันก็ไปใกล้ชิดได
1: ้
0: นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สุขสนานแน่นอน
1: นี่ลุ้นทองคำแจกทุกชั่วโมงจากพี่ช้างด้วยโอ้โหนะรอบนี้ก็คือเต็มที่ขอให้ทุกคนโชคดีได้ทองคำกลับบ้านกันไปด้วยนะคะ
2: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่ค
3: ู่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: คนแบบกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
9: หอมจัง
10: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
11: คนแบบกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
12: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
13: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
2: 90 90 Super Request

0: วันนี้นะคะมีแฟนๆขอหัวอกพ่อห้างกันมาเยอะเลยแต่เมื่อวานนี้เปิดให้แล้วนะคะก็เลยจัดพี่มาวันเขามันให้เป็นเพลงฮิตสร้างชื่อจากแม่มณีวันแล้วไปเจอตัวเป็นๆได้เลย4ตุลาคมนี้ในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราสเตเดียมวันบรรทัดทองนะคะพี่ช้างคะพี่แม่มณีวันนี้ไปเจอพี่ๆแท็กซี่เนี่ยเห็นว่าสาวๆหนุ่มๆนี่ชมกันเยอะว่าพี่แมนหล่อมากนี่จริงไหมคะพี่ช้าง
1: จริงจริงจริง
0: หล่อยังไงคะพี่อธิบายนิดนึง
1: ใน
0: ฐาน
1: ะ
0: ที
1: ่
0: เป็นผู้ชาย
1: สมชื่อนะเขาก็แมนๆอยู่แล้วนะแล้วเขาก็เป็นคนดูแลสุขภาพร่างกายเขาเรียกว่าสมชายนะ
0: ออกกำลังกาย
1: เขาดูดีเลย
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็พอดูแลดีแล้วเขาเป็นคนเอนเตอร์เทนการร้องเพลงเนี่ยเขาทุกครั้งที่สังเกตเห็นเนี่ยเขาจะจัดเต็มมากไม่มีแบบงงแงงอะไรไม่เขาเต็มที่ทุกเวทีเล็กใหญ่ไม่สำคัญแต่ที่เต็มที่มากกว่านั้นก็คือเพราะว่าการที่เขาติดอันดับหนึ่ง90มิวสิกมาแรงของเราเน
0: ี่
1: ยทำให้เขาเนี่ยใจฟูอ่ะเขามาคุยพี่ช้างนะบอกเขาดีใจมากนะแล้วก็ในตอนที่ร้องตรงแท็กซี่อ่ะแท็กซี่ร้องเพลงเขาได
0: ้
1: เขางงมากเขาบอกเพลงมันเพิ่งปล่อยใช่ไหมเขาบอกแท็กซี่เราร้องตามได้โดยเฉพาะท่อนฮุกอ่ะอะไรอันตอนแม่เด้ออะไรร้องกันแบบกระหึ่มเลยอ่ะโอ้โหเขาก็ดีใจอันนี้ก็ต้องบอกว่าแมนเป็นนักร้องเป็นศิลปินคนหนึ่งที
0: ่
1: อยู่ยืนระยะมาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังเป็นที่นิย
0: ม
1: ที่สำคัญการแสดงบนเวทีทุกเวทีทั้งเล็กและใหญ่เต็มที่ตลอดไม่มีกั๊ก
0: ค่ะนะคะแปลว่า4ตุลาคมนี้เต็มที่ไม่มีกั๊กแน่นอนบนเวทีลูกทุ่งสแควร์รับรองมันแน่นอนนะนึกถึงภาพแล้วคือมันหยดแบบติ่งๆเลยเนาะพี่ช้างเน
1: า
0: ะ
1: แต่แมนแอบก็ซิบมานะ
0: ว่า
1: เขาบอกว่าวันที่4เนี่ยเขาเตรียมตัวมาดีเป็นพิเศษแล้วเขาดีใจนะครับที่วันนั้นเนี่ยวันที่ไปแท็กซี่คนหลายคนร้องเพลงเขาได้แล้วก็เพลงก็ติดไอ้90มิวสิกมาแรงโปรเจกต์พิเศษของเราเนี่ย
0: อัน
1: ด
0: ับ
1: หน
0: ึ่
1: งแล้วก็แน่นอนตอนนี้ทั้งยอดวิวยอดอะไรก
0: ็มา
1: ตอนนี้กำลังก้าวกระโดดแล้ว
0: ค่ะนะคะยินดีด้วยกับพี่แมนมณีวันแล้วเจอกันที่ลูกทุ่งสแควร์ของเราค่ะ
2: 90ซุปเปอร์รีเควส
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
6: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
5: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
6: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
5: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
7: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งของเรากับสบู่ซาเน่ค่ะคุณผู้ฟังเป็นสูตรอ่อนละมุนนะด้วยไฮยาลูรอนกลูตาไทโอนผิวจะอิ่มฟูนุ่มเด้งนะคะที่สำคัญหอมน้ำหนุ่มข้าวมากๆเลยค่ะใครสนใจตอนนี้โปรโมชั่น12ก้อน800บาทนะคะสั่งซื้อได้เลยช้างไทยช้อปปิ้งแบ่งกับเพื่อนๆใช้ก็จะได้ในราคาก้อนแบบคุ้มค่าสุดๆไปเลยนะคะ0923524648ค่ะช่วงต่อไปเดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจดองนะคะแล้วก็1ชั่วโมงต่อจากนี้ฟังเพลงผ่านแอปช้างไทยออนไลน์นะคะมีความสุขตลอดทั้งวันด้วยนะคะพี่ช้างวันนี้เมื่อวานนี้ก็ใครที่พลาดไปนะคะสำหรับ16กันยายนมาส่งหานฟ้ากันนะพี่ช้าง
1: รอบนี้ลองดู
0: ทองคำแท่งหนัก1บาทจะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วอีกไม่กี่วันค่ะตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ใช่ไหมคะพี่ช้าง
1: ถูกต้องครับ
0: เชิญชวนเลยเน
1: า
0: ะ
1: หวังว่าทุกคนจะโชคดี
0: ค่ะส่งมากมีสิทธิ์มากนะคะส่งน้อยก็ยังมีสิทธิ์แต่ถ้าไม่ส่งเลยหมดสิทธิ์แน่ๆเพราะฉะนั้นต้องส่งแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงเช้าขอบคุณทุกคนนะ

0: นับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5777

0: ใจอ้ายยังหัก
1: ชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้

ายโมงกับ23นาที90ลูกทุ่งรักไทยฮิตเตอร์ไทยดังไกลทั่วโลกได้เวลามาม่วนมามันกันในช่วงเวลาของดีเจดองนะครับดองมาอยู่ที่นี่รายงานตัวกันแล้วก็มาสวัสดีกันแล้วชาว90ลูกทุ่งรักไทยทักทายกันในช่วงบ่ายกว่าหลังมื้อเที่ยงของหลายๆคนแล้วก็ถือว่าเป็นการต้อนรับกลับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะครับหลังจาก1ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยทาง FM 90ก็มีข่าวสารข้อมูลที่น่าสนใจให้ได้ฟังกันไป1ชั่วโมงเลยส่วนทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นี่ถ้าฟังกันอยู่ก็มีเพลงกันแบบยาวๆให้คุณได้ฟัง1ชั่วโมงเต็มเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ทั้ง2ช่องทางกลับเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดองจะมานั่งตรงนี้รอรับรีเควสต์ของหลายๆคนนะครับเพื่อที่จะทำให้90ลูกทุ่งรักไทยเป็นคลื่นที่แบบว่ามีแต่เพลงที่ดังเพราะฮิตจริงๆสำหรับคนลูกทุ่งทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันในวันพฤหัสบดีครับ16ขอไป16เมื่อวาน17กันยายนครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆก็เหมือนเช่นเคยโอ้ก็ฝนกระหน่ำกันไปหลายพื้นที่เลยทีเดียวช่วงเย็นช่วงค่ำเมื่อวานนี้วันนี้ก็มารอลุ้นกันต่อว่าเย็นวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับช่วงนี้อาจจะทำให้หลายๆคนได้เดินทางกันลำบากสักนิดหนึ่งเพราะฝนตกตอนเย็นเกือบทุกวันแล้วก็เป็นฝนที่ตกหนักด้วยนะครับรวมจะไปถึงต้องอดทนอีกนิดนึงแหละเพราะว่าการพยากรณ์อากาศเขาบอกว่ามันจะมีตกไปแบบเนี้ยจนถึงวันที่19กันยายนเลยก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันนะครับส่วนนี้ดองมาเริ่มต้นด้วย4เพลงแบบม่วนๆนิดนึงต่าวุศินกับมื้อสันวันม่วนครับวีระสุกลวัฒน์ณัฐอติรุตปายฝ้ายมาลัยพรกับดอกจานประหารใจมีป้างนครินทร์ตะกแตนชลดากับภูมิแพ้กรุงเทพนะครับมีตายอรทัยน้ำเตยไทดอลมิวสิกกับผู้สาวสิ้นมัดมีเดินหน้ากันต่อครับอยากฟังเพลงไหนตลอดช่วงบ่ายจัดมาเลย022807127 SMS 4689

0: เพราะฉะนั้นถ้าแบบว่าต่อเนื่องมาจากเพลงแรกนี่ตอนนี้ก็จีบได้เรียบร้อยเพราะเพลงแรกบอกว่าโสดอีกแล้วปลายกนุพรบอกว่าบอกโสดบอกอนุญาตให้จีบก็เตรียมรอเจอกับสาวปลายกนกพรได้เลยเจ้าของเพลงฮิตเพลงนี้บอกสวดบอกอนุญาตให้จีบนะครับแล้วก็เจอกับปลายกนกพรรวมจนไปถึงศิลปินอีกเพียบเลยครับที่จะมาที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราครับสุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยอย่างลูกทุ่งสแควร์แชมป์คอนเสิร์ตลูกทุ่งตัวจริงนะครับก็ต้องที่ลูกทุ่งสแควร์เท่านั้นเจอกันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับ11โมงเป็นต้นไปสเตเดียมวันบรรทัดทองเดินทางสะดวกง่ายดายนะครับไปเจอกับศิลปินเพียบๆเลยเจอกับทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็มีลุ้นแจกทองคำทุกชั่วโมงอีกด้วยแม่สุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งแบบนี้หลายคนรอคอยแน่นอนเพราะฉะนั้นไปเจอกันให้ได้11โมงเป็นต้นไปนะครับเซเลมวันบรรทัดทองอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนยังมาทักทายกันอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็มากันในทุกเวลาด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาเรื่องราวน่ากวนใจอย่างอาการคันยุบยิบนะครับเพราะว่าอาจจะสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นเป็นสาเหตุของอาการคันนะครับลองนี่เลยสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจครับเพราะสบู่ไมด้ามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ก็มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและก็เชื้อราครับเป็นสาเหตุของอาการคันแล้วก็ระคายเคืองผิวหนังนะครับสบู่ไมด้านี่ใช้ได้ทุกวันครับทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งด้วยเพราะว่าเขามีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ลดอาการคันแน่นอนครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าผ่านช่องทางออนไลน์ก็ทั้ง Shopee แล้วก็ TikTok ได้เลยนะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ก็ไปหาซื้อมาใช้กันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ดวงตาคงทองครับกับหนึ่งงานที่ไม่ได้หยิบมาฟังซะนานยังไงในชีวิตอยากเจอคนจริงใจครับกับช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงหยิบมาฝากกันในช่วงนี้ครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: เหลือเวลาอีกไม่มากครับกับช่วงเวลาของการที่จะลุ้นเป็นเศรษฐีทองกันได้ง่ายๆกับยาจุดกันยุงตราหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงครับปีนี้แจกใหญ่จัดหนักกว่าเดิมครับกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ก็ลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับลุ้นกันได้ง่ายๆก็เพียงแค่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าที่อยู่คู่บ้านคนไทยมากว่า60ปีครับตัดฝากล่องมาเลยครับแบบไหนสีไหนก็ได้ครับด้านหลังเนี่ยเขียนหรือว่าพิมพ์นะครับชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับแล้วส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ครับย้ำอีกทีนึงว่าหมดเขตส่งแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้น30กันยายนนี้เพราะฉะนั้นใครไม่อยากพลาดใครอยากลุ้นเป็นเศรษฐีทองมีเวลาอีกไม่มากแล้วก็รีบไปหาซื้อยาจุดกันยุงตราหานฟ้ามาส่งกันหรือว่าถ้าใครมีอยู่แล้วรีบส่งได้เลยส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับก็เป็นงานอีกหนึ่งงานที่ม่วนๆดีทีเดียวจากท็อฟฟี่เอกดนัยครับกับฮับคาในงานในชื่อว่าฮับเพที่ทะเลบัวแดงบ่ายโมง47นาทีครับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: หากใครอยากไปเที่ยวฟรีกับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียนรีบลงทะเบียนกันเลยครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโป๊ยเซียนชวนคุณฟังไปเที่ยวด้วยกันในกับฟรีเลยกับทริปนี้ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัลที่จะให้ได้ไปเที่ยวฟรีกันนะครับ1รางวัลเท่ากับ1ที่นั่งครับไปกันวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรีนะครับวิธีง่ายๆเลยก็โทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ครับโทรมาแจ้งลงทะเบียนได้ที่เบอร์นี้02-280-7127ครับจากนั้นไปที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90ไปพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมนี้นะครับที่ปักหมุดเอาไว้บนสุดเลยนะครับแล้วทุกวันเสาร์ 11:00 นจนถึงบ่าย 3:00 นในช่วงของ DJ Oi ครับก็รอลุ้น DJ Oi โทรกลับได้เลยเพื่อลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือเป็นลงทะเบียนก่อนแล้วก็ไปพิมพ์ใต้ภาพว่ายาดมตราโป๊ยเซียนนะครับก็ไปลงทะเบียนแล้วลุ้นกันนะครับขอนี้1ทริปนี้ครับเราจะเดินเที่ยวชมกันเยอะนิดนึงครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปร่วมทริปกับเราเช็คสุขภาพตัวเองก่อนแข็งแรงเดินเหินสะดวกคล่องแคล่วถ้ามีครบทุกอย่างแบบนี้ไปเที่ยวด้วยกันได้เลยนะครับก็รอลุ้นกันได้กับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงๆๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
8: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
7: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไง
8: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
7: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โหดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

แชมป์รำครับกับในงานที่ชื่อว่ากรุณาฟังให้จบแหมขึ้นต้นเพลงมาด้วยมีเวลาสัก 2-3 นาทีไหมมีเวลาสัก 2-3 วันไหมอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามีเวลาสัก 2-3 นาทีไหมก็ต้องปิดท้ายด้วย1เพลงที่ชื่อว่า3นาทีดีกว่าพยายามหาเรื่องท่อเพลงให้ได้นะปิดท้ายในชั่วโมงนี้ครับพี่ถันทำมาเพลงนี้ก็มา3นาทีจากเกษมคมสันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับต้นชั่วโมงเดี๋ยวไปเจอกันใน Facebook Live ตอน Facebook อยู่เดี๋ยวเจอกันนะครับ Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90

0: วง14นาฬิกากับปวาริสาวรสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีระบุปมสหรัฐแบน28รายชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์นั้นใครเกี่ยวข้องต้องเคลียร์ตัวเองแต่ยืนยันประเทศไทยดำเนินการแก้ปัญหาไปแล้วหลายด้านตะครูกลับมาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้อะไรดี

0: ดีดสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเปลี่ยนมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี้
2: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
6: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พรุ่งนี้ถึงข้อสรุปการเจรจาการค้ากับสหรัฐแต่มั่นใจภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนปมสหรัฐแบน28รายชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์นั้นใครเกี่ยวข้องต้องเคลียร์ตัวเองคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยถึงกรณีการค้ากับสหรัฐที่มีนาสุปจีสุขคำพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ไปเจรจาว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเรียกนาสุปจีมาหารือและสอบถามรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรซึ่งขณะนี้ภาพรวมก็ทราบมาว่าเหลือรายละเอียดและข้อตกลงไม่มากแล้วซึ่งหลักการทั้งหมดก็มีการตกลงเป็นส่วนใหญ่และจะให้มีการหารือในระดับผู้นำอีกครั้งซึ่งภาพรวมในการเจรจาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนการต่อสายถึงผู้นำสหรัฐนั้นก็มีข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วในการพูดคุยหากมีการพูดคุยกับผู้นำสหรัฐก็จะมีการชี้แจงถึงแนวทางที่ประเทศไทยได้เคยปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการปัญหาความขัดแย้งกับกัมพูชาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการกวาดทุ่นระเบิดการถอนทหารออกจากพื้นที่การปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยก็ได้ทำตามหมดแล้วต่อจากนี้ก็ต้องดูแนวทางของผู้นำสหรัฐจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ส่วนกรณีที่สหรัฐขึ้นบัญชี28รายชื่อเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และพบว่ามีอดีตรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นส่วนตัวก็ได้เห็นรายชื่อจากหน้าข่าวที่ปรากฏแล้วซึ่งเรื่องนี้เมื่อพบว่าใครที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องมีการหาข้อแก้ต่างมายืนยันตัวเองหากไม่ได้เกี่ยวข้องจริงเพื่อที่จะหาวิธีเคลียร์ตัวเองส่วนกรณีการหัวการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งฝ่ายค้านยังคงมุ่งเป้ากล่าวหาพรรคภูมิใจไทยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนตัวก็มองว่าในเรื่องนี้คนที่เชื่อมั่นพรรคภูมิใจไทยก็มีอยู่แม้ฝ่ายค้านจะไม่เชื่อก็ตามสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
6: เมื่อช่วงเที่ยงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรแล้วหลังเมื่อ3กันยายนที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติใช้อำนาจเรียกทั้ง2คนเข้าชี้แจงกรณีการเสนอเงินสินบน40ล้านบาทเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์โดยนายวรสิทธิ์เดินทางมาร่วมประชุมประมาณ1ชั่วโมงก่อนจะออกไปปฏิบัติภารกิจอื่นต่อขณะที่ชัยชนกได้แจ้งไว้ว่าติดภารกิจพร้อมมอบหมายปลัดกระทรวง DE เข้าชี้แจงแทนตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB บุกทลาย2โกดังเครื่องสำอางแบรนด์ไทยปลอมพื้นที่สมุทรปราการยึดของกลางกว่า 50,000 ชิ้นมูลค่ากว่า6ล้านบาทคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
8: สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมแบรนด์ไทยและต่างประเทศที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาถูกผิดปกติซึ่งเครื่องสำอางส่วนใหญ่จะใช้กับใบหน้าและร่างกายหากซื้อมาใช้อาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการและก่อให้เกิดอาการแพ้หรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้จากการสืบสวนทราบว่ามีโกดังในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการถูกใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมผ่านช่องทางออนไลน์จึงเปิดปฏิบัติการทลายแหล่งจัดเก็บและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง2จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้2รายตรวจยึดของกลางจำนวน117รายการกว่า 52,000 ชิ้นมูลค่ากว่า6ล้านบาทจากการสืบสวนขยายผลพบว่าโกดังทั้ง2แห่งมีแผนประทุษกรรมเดียวกันโดยมีการนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศจากนั้นนำมาจัดเก็บในโกดังดังกล่าวโดยจะมีการย้ายสถานที่ในการจัดเก็บและเปลี่ยนชื่อสถานที่ในการจัดส่งไปเรื่อยๆเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และง่ายต่อการกระจายสินค้าในทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
9: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจ
1: จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้

บ่าย 2 กว่าครับในช่วงเวลาของน้องนะครับกับ 90 ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก วิกิสารสารสินกับคำลาแฟนเก่าครับก่อนหน้านั้นมีหนุ่มโจยมนินกับจบแบบเท่ๆแม่มณีวันกับหัวพ่อห้างกับเบียร์พร้อมพงเจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบพูดถึงแม่มณีวันแล้วก็อย่าลืมด้วยเฉพาะเพลงช้ำรัก ที่แบบว่าเปิดมาแต่ละเพลงนี่สลาคนเศร้าเลยนะครับเราต้องเข้มประโยคหลังไม่เกี่ยวแต่เป็นว่าใครอยากเจอกับหนุ่มแม่มณีวันกับเฉพาะเพลงช้ำรักก็เตรียมเจอกันได้เสเดียมวันบรรทัดทองครับ 4 ตุลาคมกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับแม่มณีวันแล้วก็ศิลปินอีกมากมายครับที่จะมาเขย่าเวทีของเราให้มันแบบสนุกสนานให้มันให้มันม่วนให้มันเต็มที่กันก็ไปเจอกันนะครับเสเดียมวันบรรทัดทองย้ำอีกทีหนึ่ง 4 ตุลาคมนี้11 โมงเป็นต้นไปเจอกันแน่นอนกับลูกทุ่งสแควร์แต่ว่าตอนนี้เดินหน้ากันต่อนะครับกับ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมเพลงครับจัดได้ 2 ช่องทางนะ 02-280-7127 SMS 468-9990 ครับ

0: ขา
1: จริงๆโลกมันกลมครับแต่บางทีเราไม่ได้เจอสักทีนึงกับคนที่มันคู่กับเราเดินสวนกันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายก็ไม่เจอนะครับบางทีเรื่องราวของความรักมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงแหละทำให้หลายๆคนแบบว่าอยากได้เหลือเกินนะครับสำหรับความรักนั่นเองการทัศนะครับถ้าโลกมันกลมทำไมจะถึงไม่วนกลับมาอิทธิสรพงศ์ก่อนหน้านั้นที่ว่างในใจเธอครับ
2: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ยอดขายดีขนาดนี้กว่า300ล้านซองนี่นะต้องลองเลยครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตลองเลยกับ Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมถูกและดีในกับซองสีน้ำเงินสุดฮิตผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันนะครับเนื้อ Treatment เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายครับหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักนะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นก็หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับส่วนคนที่ชื่นชอบการทำสีผมและอยากใช้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวครับพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็แนะนำเลยกรีนไบโอขออภัยครับทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกลซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: ุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
6: I love Apache
7: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
10: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
7: ้
10: ว
7: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
11: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
7: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
12: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ายศีลขาดค่ะเพลงใหม่ล่าสุด11ปีกับการกลับมาของฝนศิลารัตน์นะคะเสาร์นี้คุยกันนะคะที่แชทชาร์จโชว์ค่ะ
1: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: แปลชนะครับกับหนึ่งงานที่เป็นหนึ่งงานล่าสุดเลยที่ชื่อว่าหญิงชาวบ้านเพราะดีทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเพลงแรกออกมาคลื่นนี่ก็สร้างความแบบว่าเขาเรียกว่ากระแสอย่างรุนแรงมากๆพอมาถึงเพลงนี้ก็โอ้โหเพราะทีเดียวครับหญิงมาแนะนำการช่วงเราของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอแปลชนะกับหญิงชาวบ้าน
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าไปทำกิจกรรมด้านที่ไหนข้างนอกถ้าเกิดโดนเรื่องราวของแมลงหรือว่ามดกัดเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการคันได้ครับก็แนะนำกันเลยกับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบนะครับมีสรรพคุณบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยแล้วก็ผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีทาแล้วก็รู้สึกเย็นสบายด้วยพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันเลยนะครับที่ทำงานที่ทำงานที่บ้านหรือว่าเวลาไปทำกิจกรรมด้านนอกนะครับนอกจากนั้นครับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเนี่ยยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ดีด้วยนะครับเมื่อจากการเดินเยอะการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆขวดเดียวใช้ได้หลากหลายตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยครับหาซื้อได้ง่ายนะครับตาม 7-Eleven หรือว่าร้านขายยาใกล้บ้านคุณก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: โครงการโป๊ยเซียน Go Green Together ปีที่2โดยยาดมตราโป๊ยเซียนร่วมกับเลิฟอันดามันติดตั้งเก้าอี้มานั่งสาธารณะซึ่งรวบรวมพลาสติกเหลือใช้จากประชาชนทั่วประเทศและได้นำพลาสติกเหลือใช้มาผลิตเป็นเก้าอี้มานั่งถือเป็นการช่วยลดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลจุดติดตั้งเก้าอี้มานั่ง45ตัวทั้งหมด4จุดในอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตแห่งละ10ตัวและอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่จำนวน15ตัวยาดมตราโป๊ยเซียนขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมส่งพลาสติกเหลือใช้มาอัพไซคลิ่งสร้างเก้าอี้มานั่งสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราย
1: ไอยารา
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
3: ีขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

พองลีปาริมนครับกล่าวยังไงในชั่วเบอร์เธอคนเหงาอ่ะอันนี้อีกโทรเช่นเดียวกันครับเสถียรทำมือกับเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเจสเวย์ถามหาเข้ามาเรื่องมาปิดท้ายให้ในชั่วโมงนี้ครับ

0: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียงมุมคอนเฟิร์มนะคะชอบมาก
1: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกรัฐมนตรีกำชับจัดระเบียบธุรกิจ Data Center หลังการลงทุนขยายตัวต่อเนื่องเตรียมวางกฎระเบียบและพิจารณากฎหมายเฉพาะควบคู่การตรวจสอบการใช้พลังงานน้ำและทรัพยากรลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางระบบกำกับดูแลธุรกิจ Data Center ให้เกิดความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนกับการใช้ทรัพยากรของประเทศโดยนายอนุทินระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศซึ่ง Data Center มีการลงทุนเป็นจำนวนมากแต่ธุรกิจประเภทนี้ใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงทั้งไฟฟ้าน้ำระบบหล่อเย็นและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่การจ้างงานอาจไม่ได้สูงเท่ากับธุรกิจบางประเภทส่วนการจะออกมาตรการจำกัดในภายหลังอาจไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนรัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเพื่อออกแบบกฎระเบียบและกำหนดทิศทางรวมถึงพิจารณาการมีกฎหมายเฉพาะสำหรับ Data Center เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรโดยนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีตรวจสอบพบ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งพบประเด็นเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำมันโดยหากพบว่ามีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องพร้อมกำชับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าหน่วยงานด้านน้ำและจังหวัดที่มี Data Center ตั้งอยู่ให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อกำกับดูแลการใช้พลังงานน้ำและทรัพยากรรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนี่เป็นผลเสียอยู่พึกรายงานครับ
3: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทผู้รับผิดชอบดำเนินการดูแลความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากท่อน้ำมันพระราม3รั่วพร้อมเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ล่าสุดว่าจากการขุดสำรวจขยายผลพบจุดน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อส่งน้ำมันบริเวณพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบาร์ขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดหรือ BSPL ในกลุ่มบางจากเป็นผู้บริหารจัดการระบบซึ่งทั้งสองบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดสำหรับแนวทางในการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานได้สั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการซ่อมบำรุงนำมาตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อตรวจหาสภาพตลอดแนวระยะ32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีชนาการเลียมทองรายงาน
3: ปิดท้ายกันที่กล้องวงจรปิดโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านน้ำคอใหญ่ตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสามารถบันทึกภาพสุดประทับใจของฝูงช้างป่าที่เข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณโป่งเทียมโดยเข้ามากินอาหารและพักนอนต่อเนื่องยาวนานถึง5วันหรือ120ชั่วโมงโดยไฮไลท์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาโดยกล้องวงจรปิดจับภาพช้างป่าต้อนรับสมาชิกใหม่หลังพบว่ามีการออกลูกในบริเวณโป่งเทียมดังกล่าวสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างแท้จริง
6: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

เหลือบมองออกไปนอกห้องจัดของ90ฤดูรักไทยในช่วงนี้ก็เหมือนจะมีแดดออกมานิดๆนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้อยากจะพูดประโยคนี้อย่างที่บอกครับพอพูดปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นการขอฝนยังไงไม่รู้ก็ไม่ได้ไปจะขอฝนนะครับขอแดดบ้างดีกว่าหลายวันที่ผ่านมาที่เจอแต่ฝนหนักๆทุกๆวันในช่วงเย็นๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวเรื่องราวของการแบบว่ามีเหตุน้ำท่วมอะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันนะครับก็ระมัดระวังด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักไม่ได้หนักแบบแป๊บๆนะครับหนักเราแช่นานด้วยก็เลยทำให้หลายวันที่ผ่านมานี่หลายๆคนก็เจอเรื่องราวของเห็นน้ำท่วมขังรอการระบายหลายพื้นที่เลยทีเดียวก็ต้องระมัดระวังทั้งเรื่องราวของการเดินถนนในช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังหรือแม้แต่คนขับรถเองก็ต้องระมัดระวังน้ำสาดไปโดนคนเดินถนนด้วยนะครับก็ถือว่าเกื้อกูลกันหน่อยนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วย4เพลงดังเพราะฮิต 100% อีกครั้งหนึ่งตรีชนรงค์กับคนที่ฟ้าพามาส่งนะครับภัยพงศ์ชรเฟิร์นกัญญารัตน์กับฮักจนบ่อหูสิฮักจังใดนะครับไม้พิรมพรกับดั่งดวงตะเวนและก้องห้วยไร่เมื่อสักครู่นี้กับหนึ่งงานที่ชื่อว่าคู่ของนั่นเองนะครับอยู่ด้วยกันต่อครับในชั่วโมงนี้90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกใครที่อยากจะฟังยังคงจัดได้นะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้มี90ซุปเปอร์รีเควสต์ด้วยเพลงไหนที่อยากจะฟังแบบด่วนๆครับส่งรายชื่อเลย022807127 SMS 4689990ครับ

0: เวลาได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วรู้สึกมันเพลินนะครับมันเหมือนว่าเวลามันผ่านไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็รู้สึกว่าเพลงมันสั้นจังเลยมันจบแล้วเหรอมันเพราะดีจังเลยเอิ้นขวัญวรัญญากับคิดถึงเธอครับหมายเมืองก่อนหน้านั้นสิ่งที่ดีที่สุด
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สวยจริงอิงออนครับสบู่สมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมาถึง23ปีนะครับแล้วก็มีสบู่หลายสูตรเลยให้กับหลายๆคนได้เลือกกันนะครับผิววิ้งเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรไพรสูตรไพรกลั่นนะครับผิวเด้งเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพะและสูตรไข่มุกบัวหิมะนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสูตรส้มมะละกอครับผิวเรียบเนียนกระจ่างใสด้วยวิตามินซีเข้มข้นจากแล้วก็จากส้มนะครับแล้วก็ปาเปนเอนไซม์รวมถึง AHA ในผลมะละกอนะครับจะช่วยเร่งสับผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกครับให้ผิวแลดูเปล่งปลั่งสดใสนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนก็ได้ครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนครับสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

ไทยหัวใจศิลป์ครับงานที่อยู่ในอันดับที่3ครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเข้าไปเป็นงานใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็เข้าไปสู่ถึงอันดับที่3เลยฝันท้อ New Version หยิบมาให้ได้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยติดตามการอัปเดตชาร์ตได้ทุกวันเสาร์10โมง

0: มอันดับหนึ่งได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
1: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
3: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: พื้นส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็น
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
7: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
8: กลับมาหาลูกแน่เด้อเลื่อนเจอโพสต์ของความนี
9: ้แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์
10: สวยแจ่มสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
9: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
10: มันบอดี้ดอกน้องบอกด้วยความห่วงใย
7: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค
9: ์ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
7: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม90 90 Super Request

0: 90 Super Request ครับหยิบเพลงนี้มาให้ได้ฟังกันเพราะคุณตุ๊กตาจากปปส.นะครับก็โทรเข้ามาฝากเพลงไว้หลังไมค์แบบด้วยความรวดเร็วนะครับก็จัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยคุณตุ๊กตาปปส.ที่ส่งเพลงเข้ามาแบบรวดเร็ว90 Super Request งานจากขิมเบญญานะครับกับงานที่ชื่อว่าลมๆแล้งๆ
1: 90 Super Request ปรากฏการณ์หมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: มวลมันแน่นอนนะครับเพราะว่าสุดยอดหมอลำแห่งยุคเลย2วิกหมอลำมาปะทะกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์อีกแล้วนะครับระเบียบวาทศิลป์ครับนำทีมโดยพระเอกพักดีครับประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินผู้ไทยอย่างพ่อวีวีระพงษ์วงศิลป์นะครับแล้วก็ลูกทีมอีกเพียบเลยรับรองสนุกสนานแน่นอนนะครับตามติดไปด้วยหนุ่มแม่มณีวันครับเฉพาะเพลงช้ำรักอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์ครับก็มามวนหมั่นกันที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราได้อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้11โมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันก่อนได้นะครับรับคูปองลุ้นแจกทองคำทุกชั่วโมงอีกแล้วที่นี่ที่เดียวที่ทำได้กับลูกทุ่งสแควร์นะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดครับเรามีนัดกัน4ตุลาคม11โมงเป็นต้นไปที่เซเดมวันบรรทัดทองครับขอบคุณชามักคอมพูชาพิทาเก้นยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงจ้าหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
3: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
2: โอ้ยแย่แล้วพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
3: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งกับผลิตภัณฑ์กิ่งเพียวครับดูแลเส้นผมและหนังศีรษะด้วยผลิตภัณฑ์ไทยไร้สารเคมีนะครับเป็นสมุนไพรที่เรียกว่าทำมาโดยเฉพาะสำหรับคนที่แพ้งง่ายๆครับจัดได้เลยนะครับแชมพูก็1ขวดใหญ่159ซื้อ1แถม1นะครับแล้วก็มีครีมนวดก็1ขวดใหญ่1หลอดใหญ่ครับ159 1แถม1เช่นเดียวกันนะครับก็ไปดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไร้สารเคมีเหมาะกับคนแพ้ง่ายครับ0923524446-8กับกิ่งเพียว

างบรรยากาศยังพอดูสดใสอยู่นะครับยังพอมีแสงบ้างเล็กน้อยถึงว่าถึงบางทีอาจจะมีแดดเยอะเลยแหละก็ไม่อยากจะพูดคำนี้อย่างที่บอกครับไม่อยากจะทักไม่อยากจะแบบว่าไปสะกิดเขาเลยกลัวเดี๋ยวช่วงเย็นฝนจะกระหน่ำลงมาอีกนะครับเอาเป็นว่าขอให้มันบรรยากาศแบบนี้สักวันหนึ่งบ้างก็แล้วกันได้กลับบ้านก็ดูแบบสบายๆหน่อยก็แล้วกันนะครับครูหนิงซุนชุยครับกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าใจอ่อนครับมาถึงหนึ่งงานสุดท้ายแล้วล่ะแทร็กสุดท้ายที่จะหยิบมาฝากกันในช่วงบ่ายวันนี้ลาไปด้วยงานที่พี่สายน้ำตามหาเข้ามาก็แล้วกันนะครับนี่คือลำเพลินวงสกอนกับพร้อมคานก็บอกกันเด้อพรุ่งนี้วันศุกร์มาเจอกันที่นี่อีกรอบหนึ่งตอนบ่ายโมงตรงเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะตำรวจร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทลายขบวนการฟอกแรงงานลุยปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
1: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
1: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปิดฉากแรงเงา2ตำรวจร่วมกรมการปกครองทลายเครือข่ายฟอกต่างด้าวพื้นที่ดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกสำรา

0: ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจบูรณาการกรมการปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษปปง.ปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกวาดล้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์โดยมิชอบซึ่งพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากปิดฉากแรงเงาเมื่อวันที่4กรกฎาคมในพื้นที่อำเภอดอนสักหลังเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสเพิ่มเติมและการตรวจสอบสำนักทะเบียนอำเภอกาญจนติและอำเภอเกาะสมุยพบความผิดปกติเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลต่างด้าวหลายรายมีหนังสือเดินทางเมียนมาเอกสารแสดงตัวตนหรือมีประวัติขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วแต่กลับได้รับการจัดทำทะเบียนศูนย์ซึ่งโดยหลักใช้สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและไม่เคยมีประวัติในทะเบียนราษฎรมาก่อนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบพฤติการเชื่อมโยงในหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองและเจ้าหน้าที่ทะเบียนซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนช่วยให้แรงงานเมียนมาได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบลักษณะเข้าข่ายขบวนการฟอกแรงงานเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรซึ่งอาจนำไปสู่การได้รับสิทธิ์ด้านต่างๆและเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติในอนาคตโดยศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง33รายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ4รายเจ้าบ้านและพยานรับรอง10รายและแรงงานต่างด้าวที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์ทะเบียนสดอีก19รายสามารถจับกุมได้26รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ2รายเจ้าบ้านและพยานรับรอง9รายและแรงงานต่างด้าว15รายณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
1: ปิดท้ายกันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาพุ่งสูงถึง89ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตั้งแต่วานนี้16กันยายนหลังมวลควันไฟป่าจากเกาะสุมาตราอินโดนีเซียซึ่งพบจุดความร้อนกว่า 12,241 จุดถูกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างของไทยส่งผลกระทบหลายจังหวัดทั้งสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลพัทลุงตรังและนครศรีธรรมราชและสำหรับเทศบาลเมืองเบตงซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นอ่างกระทะมีภูเขาล้อมรอบเมืองช่วงนี้สภาพโดยรอบมองไปก็จะเห็นแต่หมอกควันประชาชนที่ขี่รถจักรยานยนต์หรืออยู่นอกอาคารจะเห็นว่าสวมใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้นโดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาจากแอปพลิเคชัน AirForChai วันนี้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI เท่ากับ106เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่าฝุ่น PM 2.5 วัดได้ 39.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่ควรเกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประชาชนควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมากส่วนกลุ่มเสี่ยงควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกอาคารแล้วควรลดการอยู่กลางแจ้งนานๆสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นผู้มีโรคประจำตัวหรือโรคทางเดินหายใจหากมีอาการผิดปกติทางร่างกายให้รีบไปพบแพทย์ทันทีขณะที่อินโดนีเซียเตือนสถานการณ์ไฟป่าอาจลากยาวถึงต้นพฤศจิกายน69หลังฤดูฝนมาช้าชี้รุนแรงสุดรอบ11ปี
2: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

อกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

0: ก็ต้องสงสารครับน้าสุรศักดิ์ครับเฝ้าผู้สินครับนั่งเฝ้าเขาจีบสายใยอุดมพรครับเพราะแฟนว่าจังไดนะครับแล้วก็สอดขินคิ้วหลุดมือด้วยจากเรื่องในเรื่องมนครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยครับแล้วก็แฟนเพลงที่น่ารักหน้าตาดีทุกคนเลยนะฮะได้ยินเสียงแบบนี้แล้วนี่คือดีเจชัดๆชวนกรครับที่90ลูกทุ่งรักไทย4โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงครับตรงเวลาเป๊ะๆ เลยนะฮะต้นชั่วโมง4เพลงแรกพร้อมไหมครับคุณผู้ฟังแน่นะครับเป็นการแนะนำของหลายๆคนทางด้าน SMS แล้วก็หลังไมค์ด้วยนะครับเอาวันนี้เรามามีความสุขกับการฟังเพลงเพราะๆกันฝนฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรปล่อยเข้าไปเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเปียกมาทั้งวันแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังทำให้ตัวเองมีความสุขได้นะครับสิ่งไหนที่ทำให้ตัวเองมีความสุขกะรุณาทำมันต่อไปด้วยนะครับอย่าไปเครียดกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังหรือกำลังจะเกิดขึ้นมันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: สวัสดีสาวเวยพรครับนะฮะมารายงานตัวแล้วค่ะนะฮะสาวข้อสารเสกนะครับแม่น้องฟ้าทางด้านร้อยเอ็ดครับวันว่างที่ตั้งใจจ้ะเพลงนี้ก็พอด้วยนะฮะเดี๋ยวจัดให้ฟังด้วยเจ๊สำเร็จนะฮะอ๋อเจ้บึงสีเจ้บึงสีมณีเด้งของเรานะครับบอกว่าตัวจริงประจำใจด้วยนะครับขันบ่ได้ฟังก็ขอเป็นเงินแทนก็ได้เด้อดีเจเอ้ย โอ้เพลงไม่ได้ก็เอาเงินแทนอย่างนี้เหรอฮะเอาเดี๋ยวทยอยจัดให้นะครับสวัสดีเสียเก้ากำแพงเพชรด้วยเด้ออาส่งกันเข้ามาครับ SMS แล้วก็หลังไมค์เด้อ

0: ดีนะครับจากเสถียรธรรมวิครับเจพี่ต้องจ่ายด้วยจากแพรวาพัชรีครับนะคุณได้ฟังจ่ายหรือยังเมื่อวานนี้ถึงจะเจ็บแค่ไหนแต่ก็ต้องจ่ายด้วยนะครับมาหลายๆคนรู้กันดีนะว่าเจ็บที่ต้องจ่ายคืออะไรนะครับขอบคุณพี่เกียงศิลป์ด้วยครับผมโอ้ชัดๆต่อด้วยเพ่งอันเกือบแดบแพ้ส่วนยองเด้อนะของเมย์พุ่มอุดมพรมาสนอเพ่งหนึ่งกับมวลนี้พี่เกียงศิลป์แต่ว่าอันเดี๋ยวจะหาหมองโลกไห้เด้อครับเด้อขอบคุณเสียเก้ากำแพงเพชรด้วยนะครับสร้างบ่สมน้องหักกุ้งอิงเพชรบ้านแพงเด้อโอเคโอเค มีคำว่าโอเคนี่ไวสรุ่นมากเลยนะครับผมขอบคุณพี่ชายน้ำไม่ได้กลับด้วยนะครับคนหน้าตาดีเปิดเพลงมวนแทนอ้อขอเพลงท่องคำว่าทำใจด้วยอุ้ยขอเพลงเพราะมากเพลงนี้ในอัลบั้มนะฮะของพี่ต่ายอรทัยเนี่ยอยู่ที่เพลงสุดท้ายเลยนะครับผมนะฮะโอ้มีแต่คนขอเพลงเพราะๆนะครับพี่ปุ้ยพงเพชรครับบอกว่าคึ้มๆอีกแล้วจ้างามวงวานสาวเลยยังรอด้วยอ้าวเดี๋ยวจะทยอยจัดให้นะครับ SMS ได้เลยนะครับรวมไปถึงหลังไมค์ก็ให้โทรหาน้องบุ๋มด้วยนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินนะฮะออมเงินไปเลยนะคุณผู้ฟังจ๋าสิ่งดีๆจากธนาคารออมสินครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยคุณผู้ฟังเคยไหมฮะทำงานทุกวันครับแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอเลยนะฮะรายได้ที่หามาก็ต้องแบ่งจ่ายหนี้หลายทางครับจนเงินในมือเนี่ยแทบไม่เหลือเลยนะฮะถ้าคุณเจอปัญหาเหล่านี้ครับออมสินก็อยากช่วยนะครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นด้วยกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองครับสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบแฟลตเรทหรือ 0.90% ต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่กับหลักประกันนั่นเองนะฮะผ่อนได้นานสูงสุดถึง5ปีหรือ60งวดนั่นเองครับอยากรวมหนี้คุณผู้ฟังมาออมสินที่นี่เนี่ยมีทางออกนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115ครับหรือ www.gsb.or.th ครับสมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยขอบคุณเจ้วึงศรีด้วยนะฮะตัวจริงประจำใจถ้าดีเจชัดไม่เปิดขอเป็นเงินแทนก็ได้นะพี่จะขอแทนขอบคุณพี่แมวเหมียวด้วยนะครับบางแคมาแล้วนะฮะแล้วก็พี่วินัยบางบอนครับพี่ถันสาธุประดิษฐ์ด้วยหลานสาวเจ้าภาพอยากฟอนเป็นบอพี่ถันเนาะ

0: รครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
5: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
6: คิวรัฐรัฐคิวรวยเนเด้อนะครับก็จิรพัฒน์ครับ

อกว่าจังได๋ก่อรางวัลที่1ขอ9ใบติสาดมหาเศรษฐีเลยนั่นน่ะนะวันนี้คือบ่เปิดเพียงนี้พี่น้องครับสิได้รวยได้หน้ากันเนาะพี่น้องเนาะนี่คือก๊อตจิรภัทรนะครับเสียงมีเอกลักษณ์มากๆนะครับตามสไตล์ของก๊อตจิรภัทรเลยนะครับลัดคิวรวยให้แน่แน่นะครับผมรักไทยภูมิใจเสนอด้วยนะครับเอ้าแฟนๆน้องก๊อตครับขอมาได้ทุกช่วงดีเจเด้อเพราะว่าเดี๋ยวถ้าขอกันเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะครับเขาจะทำลายสถิตินะครับของ10อันดับเพลงดังขึ้นชาร์ตไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะขอบคุณ90นะฮะลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอด้วยนะครับเอ้าช่วงนี้ฮะคุณผู้ฟังนะครับใครที่อยากมีผิวหน้าที่สวยและใสนะครับต้อง Royal Beauty เลยนะฮะจะบอกว่าสินค้าขายดี10ปีซ้อนแล้วคุณผู้ฟังมีทั้งสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสจาก Royal Beauty นั่นเองนะครับช่วยให้คุณเนี่ยมีผิวหน้าที่สวยใสอันดับแรกเลยนะฮะถ้าเจอฝนแบบนี้นะสิ่งสกปรกเกาะบนใบหน้าเต็มไปหมดเลยนะครับทำให้เกิดสิวต่างๆเลยแต่ว่าสบู่ผิวใสเนี่ยช่วยชำระสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดเลยและที่สำคัญใครที่เป็นรอยดำรอยแดงจากสิวเนี่ยนะครับสังเกตดูง่ายจะเริ่มจางหายไปแบบรวดเร็วเลยนะครับผิวกายของเราก็จะดูเขาเรียกผิวหน้าของเราก็จะดูไบรท์ขึ้นด้วยก็ละ59บาทสำหรับสบู่ผิวใสและเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนเนี่ยใช้แล้วหน้าเนียนขึ้นนะฮะแล้วก็ดูเด็กเพราะว่าดูขุมขนปิดเลยนะครับหน้าดูใสใสเลยคุณผู้ฟังครับเข้าไปที่ 7-Eleven ทุกสาขาและ CJ Mall นะฮะสังเกตครับซองสีส้มที่มีตัวหนังสือสีดำครับที่เขียนนะมุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสให้ซื้อมาใช้คู่กันเลยนะครับนะฮะเมื่อวันก่อนชัดๆก็จะไปซื้อเลยแต่ว่าได้ทั้งได้แค่สบู่นะเซรั่มหมดนะครับอ่ะคุณผู้ฟังฮะสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนรีบไปซื้อกันนะทุกคนนะ

0: ติเราชอบจังเลยนะฮะเพลงนี้นะครับอ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยววันว่างที่ตั้งใจช่วงต่อไปรอเด้อ
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
4: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
5: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
6: เที่ยวฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
7: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
8: ลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กส์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับตั๊กแตนชลดาค่ะ

บ้างที่ตั้งใจนะครับตั้งใจอะไรเอาไว้นะคุณผู้ฟังครับที่จะทำให้กับแม่ของเราเนี่ยฮะให้แกได้ยิ้มให้แกได้มีความสุขรีบทำซะนะคุณผู้ฟังครับเพราะเวลามันผ่านไปไวมากๆเลยนะครับเนาะขอบคุณพี่กิติทัศน์ด้วยนะครับเดี๋ยวจัดเพลงให้เด้อพี่กิติทัศน์เด้อมอบเพลงนี้ให้กับพี่สายน้ำด้วยละกันนะครับรวมไปถึงคุณแมวเหมียวด้วยนะครับไม่รู้เขาเป็นอะไรกันสองคนนี้คุยกันตลอดเลยขอเพลงศิลปินคนเดียวกันด้วย ในชั่วโมงหน้าครับใครอยากขอเพลงกับดีเจชัดๆครับเปิดทางต้นชั่วโมง4เพลงแรกเนี่ยส่งกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้นะครับจบนี้ไปพักฟังข่าวเด้อ

0: มีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
2: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรสได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถเติมร
2: อยเพื่อคุณเลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเร
6: สเสียวฟันอะ
1: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: 76จังหวัดเตรียมรับมือเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหลังอุตุเตือน 17-20 กันยายนนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนืออีสานเจอก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปรัฐบาลเปิดระบบวันแมปน้ำรวมข้อมูลน้ำเป็นหนึ่งเดียวติดตามได้แบบเรียลไทม์ยืนยันวิเคราะห์ภัยพิบัติล่วงหน้าแม่นยำและรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งเป็นเอกภาพยกระดับความปลอดภัยของประชาชนกรมควบคุมมลพิษรายงานฝุ่น PM2.5 ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานในพื้นที่นราธิวาสและยะลาอยู่ที่ 14.3 ถึง 39.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรหลังลมพัดหมอกควันอินโดนีเซียข้ามแดนเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเร่งแก้ไขปัญหาพบแล้วจุดน้ำมันรั่วบริเวณใต้ทางยกระดับพระราม3เร่งตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงเพิ่มเติมฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนจติกะวณิชเปิดจดหมายสหรัฐมีชื่อวรภัทรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถูกสอบปมสแกมเมอร์เจ้าตัวลั่นพร้อมชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐยืนยันไม่เกี่ยวข้องฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีกดปุ่มรีเซ็ตมหาไทยวัดข้าราชการที่ผลงานชี้ผู้ตรวจไม่ใช่กรุพร้อมขันน็อตผู้ว่าปราบต่างชาติผิดกฎหมายฟันมาเฟียเอาเปรียบคนไทยพร้อมในประเทศทันทีชี้พวกหลังตั้งศาสนสถานผิดกฎหมายต้องไม่มีให้เห็นลั่นไปตายที่บ้านของตัวเองไม่ใช่ผืนดินไทยพร้อมกำชับเร่งสอบปมทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นขีดเส้นต้องจบ30กันยายนหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเต็มที่แค่ย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกองทัพภาคที่2แจ้งกรณีคลิปการขุดคูเลตติดต่อวางแนวลวดหนามช่องสะงำเข้ากลุ่มพื้นที่แล้วประสานกัมพูชาทำตามข้อตกลงหยุดยิงห้ามเคลื่อนกำลังปรับพื้นที่เสี่ยงรุกล้ำดินแดน DSI จ่อนัดถกอัยการคดีอ้างยี่ฟอกเงินปมหัวสวสิ้นเดือนนี้ชี้ไม่ผูกมัดแค่77รายตามกกต.เล็งสอบกลุ่มนักการเมืองเพิ่มพร้อมชี้แจงอุปสรรคหน่วยงานรัฐปฏิเสธส่งข้อมูลสำคัญตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกคนญี่ปุ่นคาดคฤหาสน์หรูย่านบางบอนมีห้องทำงานแบ่งสายชัดเจนพบชุดข้าราชการตำรวจและตราโลโก้ปลอมอีกเพียบกรมศุลกากรเปิดยอดจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าออนไลน์11เดือนแรกทะลุ 4,000 ล้านบาทจับมือพาณิชย์เร่งสอบสวมสิทธิ์ Made in Thailand ช่วยประกอบการไทยไม่ให้เสียเปรียบนายกรัฐมนตรีติดตามการขับเคลื่อนงานมหาไทยย้ำเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่หมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียปกคลุมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพิ่มมากขึ้นผลตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพกล้องวงจรปิดจับภาพช้างป่าเข้ากินโป่งเทียมปั๊มต่อเนื่อง120ชั่วโมงพร้อมต้อนรับลูกช้างเกิดใหม่ในวันมงคล9เดือน9สะท้อนความสำเร็จการสร้างแหล่งอาหารคืนธรรมชาติส่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ดำเนินการตามกฎหมายนักท่องเที่ยวออกนอกเส้นทางอ่างกาปิดท้ายกันที่ออสเตรเลียคุมเข้มคนเข้าเมืองครั้งใหญ่ห้ามนักเรียนต่างชาติพาคู่ครองและบุตรติดตามไปเรียนด้วยพร้อมเพิ่มความเข้มงวดการเปลี่ยนประเภทวีซ่าหวังลดจำนวนผู้อพยพให้เหลือ 2.25 แสนคนภายในปี2028
5: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

พราะๆครับในช่วงเวลา 17:00 นครับอีก23นาที5โมงเย็นแล้วคุณผู้ฟังครับไปทานข้าวกันหรือยังเนาะทานข้าวกับใครฮะทานข้าวกับแฟนใช่ไหมครับคอยทานข้าวให้อร่อยนะทุกๆคนด้วยนะครับผมแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับระวังในเรื่องของท้องร่วงด้วยเนาะสำคัญกว่าลมหายใจครับพี่ไผ่พงศธรครับชั่วโมงที่2แล้วครับอยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนด่วนๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่ทันการเด้อ

เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: น้ำตาสาววาลินนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือจินตลาพูดลาบครับเพลงนี้ว่าคือถอดที่สีเนาะแล้วเนี่ยมักห้องเพลงของจินตลาพูดลาบนะครับเนาะเพลงนี้เพราะจังเลยนะครับฝากให้ทางอุบลราชธานีด้วยนะจ๊ะเพลงฮิตที่คิดถึงครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาขมเม็ดตราใบหอครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบหอแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: อะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ดูแลตัวเองนะครับนะฮะดูแลเขาเรียกว่าการดูแลตัวเองเนี่ยนะต้องดูแลเป็นอย่างดีเลยออกกำลังกายนะครับหรือการทานอาหารหรือการทานดื่มเครื่องดื่มก็เช่นกันครับอย่างเครื่องดื่มโสมกะหรี่ตังกุยจับครับนะที่นำคุณค่าของโสมกะหรี่ตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันครับแล้วคุณจะรู้ว่าโสมกะหรี่ตังกุยจับแตกต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปอย่างไรนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าของดีไม่จำเป็นต้องแพงครับ10บาทเท่านั้นเองนะครับหาซื้อเครื่องดื่มโสมกะหรี่ตังกุยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศอะและอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับคุณผู้ฟังใครที่ดื่มเครื่องดื่มโสมกะหรี่ตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลังโอทีเนี่ยนะฮะรสชาติไหนก็ได้อย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทนะก็แลกรับเครื่องดื่มโสมกะหรี่ตังกุยจับฟรีดึงขวดได้ทันทีครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการเข้าไปแลกได้เลยนะครับผู้ฟังครับอ่ะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
1: ดื่มโอทีแรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ได้ข่าวว่าโบสุปเปอร์วาเลนไทน์จะไปหาคุณผู้ฟังที่ลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้เจอกันนะจ๊ะทุกคนจ๋าไปลุ้นทองกันทุกชั่วโมงด้วย

0: จำเป็นต้องง้อใคร
1: จำจังครับคุณผู้ฟังพูดถึงโบซูเปอร์เวอร์เรนชัยเนี่ยไปเล่นที่ไหนก็สนุกสนุกนะการเอนเตอร์เทนของเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะครับนี่คือสาวสวยเซ็กซี่แห่งไอท็อปไลน์ฮะคุณผู้ฟังไปเจอกันแน่นอนที่ลูกทุ่งสแควร์ครับ4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันย่านวันทัดทองงอะไรงงฮะคุณผู้ฟังนอกจากน้องโบซูเปอร์เวนชายแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมี2ดาวรุ่งจากค่ายแกมมี่โกฮะน้องปลายกนกพรนะครับแล้วก็นะฮะเพชรคทาวุฒิด้วยนี่นะฮะเพลงใหม่อ่านเกมไม่ขาดคุณผู้ฟังครับและใครที่เป็นแฟนคลับของมอลลัมระเบียบวาทศิลป์นะครับพ่อเอ๊ะพักดีนะครับน้องท็อปนลกรน้องเต้ายองก็มานะครับบีบุษกรและดาวรุ่งดวงใหม่ด้วยจากแอนนาพีชยานะครับเนาะแล้วก็ทางคณะหมอลำศิลปินภูไทยครับนำโดยพ่อวีรพงษ์วงศ์ศิลป์นะครับนี่คือศิลปินมรดกอีสานนะครับตามด้วยลูกชายของพ่อวีรพงษ์นั่นคือมาร์ควงศ์ศิลป์นั่นเองครับเต้ยอภิสิทธิ์ครับป๊อปปี้ปัจฉรักษ์ครับก้องชัชวาลหรือน้องก้องก้องสมุทรนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังครับและเจ้าพ่อเพลงช้ำรักแม่นมณีวันครับกับเพลงฮิตติดชาร์ตด้วยคุณผู้ฟังอันดับที่1เลยหัวอกพ่อห้างเดี๋ยวไปฟังกันสดๆที่เวทีลูกทุ่งสแควร์นะครับอําน้อยโรจนันท์นะครับโบซูเปอร์เวนทายนะฮะแล้วก็เต้นพิทยาใบบัวพรชนกครับน้องอามชิงช้าสวรรค์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเราได้ชมศิลปินที่เรารอคอยแล้วเนี่ยนะครับและเราก็รอคอยทองด้วยนะฮะพี่ช้างแจกกันทุกชั่วโมงครับคุณผู้ฟังใครอยากได้ทองคำเนี่ยนะก็ไปลุ้นกันได้เลยนะครับที่ลูกทุ่งสแควร์นะครับเนาะ 11:00 น.เป็นต้นไปนะครับสเตเดียมวันย่านมาทัดทองต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับชาหมักคอมบูชาบีไทเก้นครับยาสมุนไพรตราดเชอร์เอมยาสตีเบโลชนิดน้ำครับเครื่องดื่มโอทีทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราดเจ้เล็กครับยาจุดอินุมตาหันฟ้ายินหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลครับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมเจอกันนะทุกคนนะฮะเดินทางง่ายมากๆถ้าขึ้น BTS เนี่ยนะครับให้ลงสนามกีฬาแห่งชาติและออกทางที่ออกที่2นะฮะและเดินต่ออีก200เมตรก็ถึงแล้วครับ
2: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
3: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
6: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
5: อะไรนะแคบิวชุดเคราติน
6: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคบิวชุดเคราติน
5: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
7: ทั้งสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
4: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่ง

0: าย
1: ศีลขาดค่ะเพลงใหม่ล่าสุด11ปีของการกลับมาของฝนศิลารัตน์นะคะเสาร์นี้คุยกันนะคะที่แชทชาร์จโชว์ค่ะ
2: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
3: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
4: รุ่งนครพนมครับคำขอสุดท้ายครับ

0: คำขอสุดท้ายนะครับจากรุ่งนครพนมนั่นเองนะครับนี่คือรักไทยภูมิใจเสนอนะครับคุณผู้ฟังถ้าใครชอบเพลงนี้ขอมาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะฮะรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เมื่อวานนี้เข็ดกันไหมคุณผู้ฟังครับในเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่ตกในช่วงเย็นๆแล้วก็รถติดมากๆเลยนะฮะติดแบบขนาดแอกเลยนะครับดีเจชัดๆครับผู้ฟังนะครับไปจอดอยู่ตรง5แยกลาดพร้าวเนี่ยนะครับก็นับนาทีเนี่ยประมาณ35นาทีไฟแดง35นาทีไฟแดงที่จอดอยู่ตรงนั้นนะฮะทุกคนก็ดับเครื่องแล้วก็เขาเรียกว่าเล่นโทรศัพท์กันไปนะครับในช่วงข้าวเวลาเนี่ยอ่ะผู้ฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างฝนฟ้าอากาศอยู่ทางไหนจังหวัดไหนนะฮะอยู่เขตไหนนะครับก็รายงานสภาพอากาศกันเข้ามาได้นะครับแต่ที่สำคัญค่อยๆไปนะคุณผู้ฟังช่วงนี้รถติดนะฮะแล้วพรุ่งนี้ก็วันเป็นวันหยุดของหลายๆคนด้วยนะครับผมแต่ว่าใครที่ไม่หยุดก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยได้หรือใครจะไปต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เอาไว้นะจะได้ฟังดีเจชัดๆและ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะครับผมเอ้าโลกยอดฮิตในช่วงนี้โลกอะไรบ้างครับคุณผู้ฟังโลกไตหัวจำตามหัวใจไม่ใช่คือจะเป็นโรคกดไหลย้อนซึ่งหลายๆคนก็เป็นกันนะฮะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยคือขยันทำงานครับเช้าทำเย็นทำเลยนะฮะเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานนั่นเองฮะเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบความเครียดเนี่ยโอ้สูงนะฮะกินอาหารก็ไม่ตรงเวลากินมื้อดึกกินเผ็ดกินอาหารรสจัดถ้าคุณผู้ฟังอยากห่างไกลจากโรคกดไหลย้อนเนี่ยนะฮะให้เติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยนะครับดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ช่วยในการย่อยอาหารช่วยให้อาการกดไหลย้อนดีขึ้นครับช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยท้องอืดท้องเฟ้อด้วยนะครับชาบักคอมบูชาบิทิเกนครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิทิเกนนะครับ
1: ชาบักคอมบูชาบิทิเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิทิเกน
0: อ่ะลุกๆจ้ะทุกคนลุกขึ้นมาจ้ะรถติดก็เปิดประตูลุกมันเลยจ้ะคนเรามีความสุขทำไปนะฮะลุกมาเลยลุกยังไงยุกลุกลุกยุก

0: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: ยกพวกมาขนาดเนี้ยต้องชนะแน่บุก
5: ฟิตฟิตฟิตฟิต
6: ว่าจะเป็นยุงท้าหันฟ้าหนีแล้ว
7: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหารฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหารฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
7: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
12: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
13: ฉันธนาชัชชา
14: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันสเด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
15: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี
16: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
14: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
17: ฉันธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

0: ไม่ครับหลายๆคนเลิกงานแล้วรีบไปกลับไปถึงบ้านนี่ต้องเฝ้าหน้าจอทีวีไว้เลยนะฮะกับละครเรื่องเพลิงรักริมฝั่งโขงนะครับอดิศดาแล้วก็เบียร์สุกลวัฒน์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปเคารพธงชาติกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหนักครับมันมวนต่อเด
1: ้อ90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: สาวเจ้าภาพครับน้องกาฟิลน้องพี่น้องจากมอลล์ไปเคลื่อนร้อยครับติดรอพ่อสอรัตครับจากบอยสิริชัยครับพักสาวบานเฮดครับจากท็อปพัดสุพจน์นะครับละกะก้องก้องสมุทรนะครับมืดไหลสีเพลงมันเพลงมวลครับพี่น้อง90ลูกทุ่งรักไทยกับดีเจชัดๆชนกรคนรอคนนี้ล่ะครับ
1: ว่าแล้ว
0: อันตอนนี้ชัดๆกำลังเซตไลฟ์อยู่นะฮะที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90เข้ามาเบิ่งเด้อพี่น้องครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะจ๊ะรออยู่เด้อในเฟซไลฟ์ครับ

0: คือสาวโคราชครับใบเฟิร์นสุธิยาครับสาวโคราชขาดรักวะซะถ้าขาดรักมารักอ้ายจัดเด้อรับรองอกหักแน่นอน10ดับเป็นดังครับอันดับที่9ในสัปดาห์นี้ครับน้องใบเฟิร์นครับสาวโคราชขาดรักครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ9
0: หลายๆคนบอกว่ายาจุดจุงตะหันฟ้ากล่องสีม่วงหรือสีเขียวเนี่ยส่งได้ไหมที่ไม่ใช่กล่องสีเขียวสีดำสีเขียวสีม่วงทุกกลิ่นนะครับนะคุณผู้ฟังจ๋ายาจุดจุงตะหันฟ้านะครับตอนนี้ส่งได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับปีที่15แล้วคุณผู้ฟังครับลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลฮะรวมไปถึงสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลกว่า 179,500 กว่าบาทเลยนะครับง่ายมากๆครับคุณผู้ฟังให้ลูกๆหลานๆเขียนยังได้เลยนะตัดฟักลงออกมาครับจากจุดดวงตาหันฟ้าและเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับและส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224แค่นี้คุณผู้ฟังครับใกล้จะหมดเขตแล้วนะเพราะว่าสิ้นเดือนเนี่ย30กันยายนนี้หมดเขตการส่งชิ้นส่วนวันนี้ตอนนี้อย่ารอช้านะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะหลงจะลืมส่งลืมส่งอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะยาจุดจนุงตาหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
0: ้นี่ถ้าเป็นชัดๆนะฮะคือเราใช้กันอยู่แล้วไปซื้อที่ห้างนะฮะตามห้างสรรพสินค้าเลยนะครับซื้อมาเป็นกล่องเลยแล้วก็ส่งชิ้นส่วนก่อนได้ส่วนยาจุดจุงตาหันฟ้าของเราที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเราใช้กันได้ทั้งปีอยู่แล้วนะครับพี่น้องอย่าเห็นยุ่งกัดเด้อครับเป็นหัวสันดอกว่า

0: คือบอกฮักนั่นเองนะครับจากเบียร์นะครับพร้อมพงนานานะฮะแล้วก็สุขุมวิทนะครับโอ้ไม่ใช่บิทเฮดรู้ฟังครับช่วงนี้อยากจะบอกว่าใครที่อยากไปเที่ยวกับเราเนี่ยรีบไปลงทะเบียนกันเลยนะครับคุณผู้ฟังนะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงซ้ำนะนะฮะลงทะเบียนกันก่อนเลยนะครับไปเที่ยวฟรีนะครับคุณผู้ฟังกับลูกทุ่งรักไทยและยาดมตาโป๊ยเซียนนั่นเองฮะอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้เดี๋ยวเราจะไปที่พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี
1: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอรับความเป็นปาก่อนนะครับคุณผู้ฟังคือจะโป๊ยเซียนเนี่ยครับเขาตั้งใจที่จะส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐนะครับผ่านเก้าอี้มานั่งสีสันสดใสครับสำหรับให้บริการในโรงพยาบาลซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโปรเซียนก็ได้ส่งมอบเก้าอี้ไปแล้วกว่า 3,000 ตัวเพื่อให้บริการในโรงพยาบาลต่างๆหลายจังหวัดเลยนะครับไม่เช่นชัยภูมิระนองบึงกาฬเชียงรายนครศรีธรรมราชครับปัตตานียะลาหนองคายและตรังนะครับคุณผู้ฟังฮะโปรเซียนต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับและตอนนี้โปรเซียนก็พาแฟนๆไปเที่ยวฟรีนะครับเขาเรียกว่าทริปลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันนะครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งชาติ32ที่นั่งนะ32รางวัลเลยอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังโทรลงทะเบียนก่อนเลยนะฮะ022807127ครับพอโทรไปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังก็แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยไปที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทยนะครับลูกทุ่งรักไทย90แฟนเพจเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังเข้าไปพิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่เราปักหมุดไว้บนสุดเลยนะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยแฟนเพจเรานะครับปักหมุดไว้บนสุดเลยที่นะครับเป็นยาดมตาโป๊ยเซียนนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์พิมพ์ไปเลยนะฮะยาดมตาโป๊ยเซียนแค่นี้คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวทุกวันเสาร์10โมงถึงบ่าย3เนี่ยช่วงดีเจออยก็จะรอนะฮะลุ้นนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีโดยการแรนดอมสุ่มหาผู้โชคดีเพื่อมาติดหน้าใหม่นะครับเที่ยวฟรี1ท่านนะคุณผู้ฟังครับลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยฮะ022807127เด้อพี่น้องเด้อสิจะไปเที่ยวน้ำกันครับไปฟรีขอบคุณในดมตาป่วยเซียนด้วยติดตามที่แฟนเพจ Facebook ป่วยเซียนครับ TikTok ด้วยป่วยเซียน Official TS และ YouTube ป่วยเซียน Official ครับ

0: มาแล้วครับหลายๆคนรอคอยกันอยู่ว่าเมื่อไหร่จะเปิดสายหน้าใหม่สักทีได้เวลาแล้วครับผม022807127ครับใครเจอไปก่อนเนี่ยก็จะมีโชคมากกว่าคนอื่นครับ90ซุปเปอร์ดิเควสด่วนๆเลย
1: เล่าข่าว90
2: 4ตุลาคมนี้เตรียมม่วนสถานกรุงกับลูกทุ่งสแควร์จาก FM 90ลูกทุ่งรักไทยพบศึกประชันหมอลำครั้งแรกระเบียบวัฒนศิลป์ปะทะศิลปินภูไทยพร้อมศิลปินดังแมนมณีวานอามน้อยโรจนานโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒและดาวรุ่งจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นท์พิชยาใบบัวพรชนกอามวุฒิพัฒน์หรืออามชิงช้าสวรรค์พบกัน 11:00 น.เป็นต้นไปที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ชมฟรีพร้อมลุ้นทองคำแจกทุกชั่วโมงค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: รู้ด้วยอัมเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
2: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
10: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
11: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
1: 90 Super Request
0: 90 Super Request ครับกับ1สายหน้าใหม่มาแล้วจากภาษีเจริญสวัสดีครับพี่น้อยครับ
12: สวัสดีจ้าคุณหล่อ
0: โอ้ยมาถึงก็ชมเลยจะเอาอะไรเนี่ยจะเอาทองไหมเท่าทองนี่
12: ต้อง
0: ไม่เอาจะเป็นเบาหวาน
12: หรือว่าทองหยอดทองหยิบ
0: ต้องไปตรวจเบาหวานนะพอแล้วพี่น้อยครับตอนนี้ทางภาษีเจริญฝนตกไหมแต่วันนี้โล่งเน
12: า
0: ะ
12: ไม่ตกจ้าวันไม่ตก
0: ดีจังเลยจริงๆแล้วอ่ะจะเดินไปปักตะไคร้มาแล้วก็

0: ขอแบบขอให้ไม่ตกนะอันนี้เรื่องจริง
1: ไม่ได้ละฝนนึงไม่ตก
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะเธอไปปักตะไคร้ไงเล่า
0: อ๋อใช่ใช่
1: โหเหมือนตาเห็นเลยนะเธอเดินไปปักตะไคร้ที่ภาษีเจริญใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับใช่รับรองงานน้ำท่วมนี่เสียงแหลมมากเลยนะ
1: ขำสิ
0: พี่น้อยครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ขอเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือมาเนี่ยแต่ชัดๆมีเวอร์ชันของปอลีกับพี่ไผ่นะโอเคไหม
1: ใช่ใช่ใช่โอเค
0: ได้เลยครับจริงๆแล้วถ้าเป็นหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลืออ้าวก็เปรียบพี่น้อยเป็นสาวนาเกลือสีเค็มไหมฮะเค็มไหม
1: ก็ต้องเค็มสิไม่เค็มก็ไม่เรียกว่าเกลือสิ
0: ปกติมีนิสัยเค็มไหมนิสัยเค็ม
1: แต่ตัวไม่เค็มแต่ตัวหวานค่ะ
0: โอ้ยโอ้ย
1: แล้วก็เหมือนชัดๆแต่ดำเนี่ย
0: นั่น
1: หยอกหยอกหยอกก็ไม่ได้ถั่วก็ไม่ร้านสักหน่อยเลย
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวไปหยอกกันที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ดีกว่ารับรองมีแฟนคลับอยู่ด้วยชัดๆมีเขาเรียกว่าพวกชัดๆด้วยนะอยู่ที่นู่น
1: โอ้ตายก็ตายไปหยอกกันน่ะเขาไปฟังเพลงเราสองคนมาหยอกกันจะดีแล้ว
0: อ้าวเดี๋ยวใครว่างไปเจอกันนะครับที่งานลูกทุ่งสแควร์นะวันนี้พี่น้อยขอเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือมาอ้าวมอบให้ใครบ้างครับ
1: หวานจ้าค่ะหวานพิเศษหน้าไม้หลังไม้สุดหล่อสองคนเลย
0: ได้ครับผมขอบคุณพี่น้อยครับสวัสดีครับสาวนาเกลือเค็มไหมครับต้องลองชิมดูก่อน

0: คยทิ้งเลยนาเกลือกินได้ทั้งปีเลยเกลือหมดมาขูดที่ดีเจชัดๆได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าตอนนี้ไอชินครับเปิดคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ครับที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วยนะครับนะคุณผู้ฟังครับเนี่ยและที่ล่าสุดเลยนะครับทางไอชินก็แจกนะครับเป็นของพรีเมียมให้กับพี่ๆแท็กซี่ด้วยฮะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: พี่ๆแท็กซี่นะที่เป็นผู้โชคดีได้แบตเตอรี่ไปนะโอ้โหโชคดีแล้วก็บอกว่าปลื้มใจมากๆเลยนะครับมีทั้ง SMF แบตเตอรี่ครับให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่น EFB แบตเตอรี่นะครับ AGM แบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้ไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่นะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านแล้วก็อย่าลืมนะพี่ๆแท็กซี่ครับใครที่มีอาชีพแท็กซี่เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยมาลุ้นกันว่าพี่ๆแท็กซี่นะครับจะเขาเรียกว่าเป็นแท็กซี่เนี่ยจะได้เป็นชื่อของใครนะครับใครเป็นเจ้าของรถคันนี้นี่เองฮะง่ายๆเลยนะครับใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอควิกครับอย่าลืมขอใบเสร็จนะที่มาที่งานแท็กซี่สโมสรด้วยนะครับเพื่อมาลุ้นรับของขวัญชิ้นพิเศษกับไอชินภายในงานของเราด้วยนะครับลุ้นเงินรางวัลมากมายนะครับรวมไปถึงแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทใครจะได้ไปนะฮะเดี๋ยวติดตามนะฮะรายละเอียดแล้วก็ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของแท็กซี่สโมสรได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับผม
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้
4: นพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
12: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
1: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
12: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยรจนานโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
1: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
12: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
1: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
2: ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
0: ทาขั้นตอนง่ายๆครับคุณผู้ฟังแชมพูเคราตินสระได้เลยนะครับทรีทเมนต์เคราตินหมักและทิ้งไว้ 5-7 นาทีนะครับเซรั่มเคราตินหยดลงบนฝ่ามือครับและลูบไปทั่วใบหัวเลยนะครับนะฮะให้ลูบไปเลยนะครับกู้ผมพังได้เร็วมากๆเลยนะครับลิปออนแฮร์เคราตินครับเป็นสเปรย์เคราตินนั่นเองครับชิกี้แฮร์ออยเคราตินนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับ1ชุดนะครับ5ชิ้นราคาปกติ695บาทที่นี่พิเศษครับ550บาทแถมเสื้อสวยๆด้วยที่มีรูป BJ 90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีร่วมกับแคบิวนะครับและจัดส่งให้ฟรีด้วยคุณผู้ฟังหัวจรดเท้านะครับต้องดูดีเส้นผมก่อนเลยนะครับนะใครที่ถูกทำร้ายจากการทำเขาเรียกว่าสีนะครับจากการทำอะไรต่างๆนะผมพังผมช็อตนะคุณผู้ฟังครับไปเลยนะฮะชุดแคบิวเคราติน5ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังส่งฟรีด้วย092-352-4446ถึง8ครับช็อปเลยนะจ๊ะช้างไทยช้อปปิ้งครับ550บาทเท่านั้นเองครับผมคุณผู้ฟังครับเหนื่อยไหมคนดีไม่พี่รมพรส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่ได้เจอกันกับชัดชัดนะคุณผู้ฟังครับจบเพลงนี้ไปฟังกันต่อที่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ชัดชัดลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเสาร์อาทิตย์เด้อ

คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: องเก่งข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกรวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: สวัสดีครับมาแล้วนะฮะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้สวัสดีนะครับ
1: แล้วก็จ๊ะจ๋าสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ
0: เดี๋ยวนะฮะชั่วโมงหน้าค่อยมาว่ากันเนาะมาทักทายบอกว่ามาแล้ว
2: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทแคบิลชุดเคราติน
3: ผมเสียจากความร้อนเพราะต้องไดผมหนีบผมทุกวันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
4: เลี่ยงไม่ได้แต่ป้องกันได้นะคะเมื่อเส้นผมต้องเจอกับความร้อนจากการทำผมเป็นประจำสเปรย์กันความร้อนผมจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่รักการจัดแต่งทรงผมทุกวันค่ะ
3: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะ
4: แนะนำแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์สเปรย์เคราตินใช้ฉีดผมก่อนใดหนีบผมหรือก่อนจัดแต่งทรงผมเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนช่วยเคลือบเส้นผมช่วยผมนุ่มลื่นเงางามหวีง่ายผมไม่พันกันแคบิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: คืนนั้นเลยยิ่งเงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
11: ฟิตอยากจะเป็นยุงตาขันฟ้าหนีแล
4: ้
11: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตาหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
12: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตาหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุง

0: อันไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
2: ไอยารา
3: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
4: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
5: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
6: เที่ยวฟรีฟรีฟรี
7: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
8: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
9: ลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
10: มาติดตามค่ะ
11: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีช่วงคออ
12: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เลยครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวร
14: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีน่านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีน่านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: โฆษกกองทัพบกแจ้งกรณีฝ่ายกัมพูชาทำเครื่องกีดขวางบริเวณเนิน450ช่องสง่ำยืนยันชุดประสานงานในพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจแล้วและฝ่ายกัมพูชายอมปรับคืนสภาพพื้นที่พร้อมขอประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
4: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีฝ่ายกัมพูชาดำเนินการทำเครื่องกีดขวางและขุดคูบริเวณเนิน450ช่องสง่ำล่าสุดชุดประสานงานในพื้นที่ได้พูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาแล้วโดยฝ่ายกัมพูชายอมปรับคืนสภาพพื้นที่เนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ฝ่ายไทยพลตรีวินไทยกล่าวว่าลักษณะการดำเนินการเป็นการทำเครื่องกีดขวางเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยของฝ่ายกัมพูชาแต่เมื่อดำเนินการในพื้นที่ฝ่ายไทยจึงมีการทักท้วงและประสานงานซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวจะสามารถพูดคุยและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชาส่วนความกังวลของประชาชนขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักเนื่องจากข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์มีหลายแหล่งอาจทำให้เกิดความกังวลขณะที่ในพื้นที่จริงทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ล่าสุดนั้นบริเวณช่องสง่ำสามารถพูดคุยและแก้ไขได้แล้วนัทชัยหลิมพลอยรายงาน
3: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยในคดีเหตุลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดนราธิวาสเมื่อ11มกราคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาในคดีหมายเลขกรรมที่ออ่าง 615/69ซึ่งมีจำเลย2รายได้แก่นายฮัมบารีจำเลยที่1และนายอิสมีจำเลยที่2ในคดีเหตุการณ์ลอบวางเพลิงปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องอำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11มกราคม2569ในความผิดฐานอ้างยี่จากการพิจารณาพยานหลักฐานศาลขั้นต้นเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอให้รับฟังจำเลยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าจำเลยมีส่วนร่วมโดยตรงกับเหตุการณ์ลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันในวันดังกล่าวศาลจึงพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดอ้างยี่เป็นจำคุก1ปีเนื่องจากจำเลยรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก6เดือนทั้งนี้ศาลมีคำพิพากษาโดยไม่รอการลงโทษและมีการขังจำเลยระหว่างการอุทธรณ์ในคดีหมายเลขดำที่ออ่าง 615/69 โดยคำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมโดยศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนก่อนมีคำพิพากษาตามฐานความผิดที่ศาลได้รับฟังขณะเดียวกันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์วางเพลิงเป็นประเด็นที่ศาลได้พิจารณาแยกออกจากความผิดอ้างยี่อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายอันเป็นการยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาบวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซูเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: นั่งไอของอายนะโอ้ฟังยำใดกับมวลยำนั้นมุ่นแค้นแก่นคูณนะคะ
1: เป็นชั่วโมงที่2นะฮะ 3:28 น. 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้จานภาพรนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าลืมนะฮะวันศุกร์ที่25นะฮะที่บริษัทสวารอฟสกี้เมโนแฟคเจอริ่งนะประเทศไทยจำกัดนะฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องประดับนะครับพนักงานเยอะมากนะครับพบกับนักร้องชื่อดังเต๋าภูสินพร้อมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับไปเจอกันกับท่านที่โรงงานของท่านเลยวันศุกร์ที่25กันยายนนี้นะครับ
0: ใช่แล้วนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะดีคอร์เจนครีมมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืนหนึ่งดูแลผมสวยนะคะต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งนะคะล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์นะคะต้องจับครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: เดี๋ยวให้ฟังก่อนคีฟ้าเต๋าผู้สินคนนี้แหละนอกสิไปพอกับท่านนะฮะอย่าลืม SMS 4689990ส่งมาเด้อเดี๋ยวมาอ่านกัน

0: ฮะเสียงของเต๋าภูสินนะครับอย่าลืมนะฮะสำหรับชั่วโมงนี้นะท้ายๆชั่วโมงนะเฮาสิมีการเล่นเกมนะฮะแคบิวเคโรตินนะฮะ
1: ใช่ค่ะแค่คุณผู้ฟังนะคะลงทะเบียนก่อนกันแล้วกันเนาะโทรมาที่022807127นะ
0: ครับ
1: มาตอบสโลแกนของแคบิวนะคะจำคำนี้ไว้นะยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคโรตินวันนี้ใครจะเป็นคนโชคดีมาเล่นเกมกับเรานะฮะนะ
0: สิมีของรางวัลให้นะฮะนะ
1: นะคะ
0: 5อย่างด้วยกันนะครับ
1: ใช่มีทั้งแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มลิปออนแฮร์ซิลกี้แฮแล้วก็ขอเพลงเพราะๆด้วย1เพลงนะคะได้ฟังทันทีเลย
0: ช่องทางการติดต่อโทรศัพท์ของมา022807127แล้วก็ SMS 4689990น้องนางคุณนางสุวรรณภูมินะฮะขอฟัง1พระลานชัยเนาะหักยังครับ
1: หักเด้อผู้สาวอาย
0: ครับ
1: เยสงาว่าจังไดให้กำลังใจดีเจแล้วก็เยนี่งึดหลายป้าเล็กตาพลูนะคะช้ำรักจากอุบลนะคะ
0: จากสาวพัดเมืองพลนะฮะทักทายพี่โจสาวจ๋าขอเพลงสาวโคราชขาดรักนะฮะของใบเฟิร์นสุดที่หย่าเนาะ
1: ใช่
0: เดี๋ยววันไปบอคอนเสือลูกทุ่งสแควร์เนี่ย
1: ใบเฟิร์น
0: ไปดูเลยเนาะ
1: ใบเฟิร์นมาแล้วครั้งที่แล้ว
0: อ
1: ันนี้ใบเฟิร์นไม่ได้มานะครั้งนี
0: ้ครับ
1: มีป๊อปปี้
0: ป๊อปปี
1: ้บูดซ่าบอกว่าทักทายเด้อดีเจพี่นวลใยสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจากคนสวยฟังอยู่จะเปิดเพลงเพราะมากถูกใจพี่นอย
0: ตามคำขอเลยนะจากสาวพัดเมืองพลใครขอมาก็เปิดให้คนนั้นแหละนะฮะ

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายแต่ว่าวันนี้สำหรับใครที่ชอบยาหม่องนะคะแนะนำยาหม่องเชอเอมนะคะมีสูตรดั้งเดิมสูตรน้ำแล้วก็สูตรเย็นมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นหลากหลายขนาดให้คุณได้ใช้กันนะคะช่วยบรรเทาอาการบวมนะคะจากแมลงกัดต่อยแล้วก็ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายใช้ดมก็ได้นะคะใช้ทาก็ดีและที่สำคัญเนี่ยยาหม่องของเชอเอมมีส่วนประกอบของธรรมชาติกลิ่นหอมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยหาซื้อได้ตามร้านขายยานะคะแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยค่ะ
2: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
3: อ้าวเนี่ยของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะมีไว้ในเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็ดื่มง่ายดื่มได้เร็วด้วยนะฮะเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกวยจับนะฮะถ้าใครดื่มแล้วก็อย่าลืมเก็บฝาให้ครบ3ฝาไม่ว่าจะเป็น OT รสชาติไหนก็ได้รวมด้วยได้นะฮะพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกวยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คนที่ชอบกินตอนดึกๆกินแล้วก็นอนทันทีแล้วก็กินอาหารรสจัดระวังนะคะเป็นกรดไหลย้อนได้นะซึ่งป้องกันได้ปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะคะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นนะคะจะดีแก่ลำไส้ของเรานะคะแนะนำนะคะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นตัวนี้แหละมีโปรไบโอติกจะช่วยย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะรสชาติก็คล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
2: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
3: ้เอ้าปีนี้ลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาทนะฮะแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลตัดฝากล่องยาจุดระยุงตราห่านฟ้าและส่งไปเลยนะครับเขียน

0: งนางฟ้าหมอลำแกล้งหน้ามืดกลางกองทำเอาแชฟวรกรรีบไปช่วยก่อนเฉลยด้วยเพลง Happy Birthday เซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังงานนี้ทั้งฮาทั้งอบอุ่นเรียกรอยยิ้มกันทั้งกองค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟเนลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OT ลุยเพื่อสังคมพ่น OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่น OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟเนลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: หัวใจพระเอกนะคะจากเบิร์ธเดย์นะคะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
2: ้าวเดี๋ยวเฮาสิเล่นเกมกันนะฮะหลังโฆษณานะ
0: ใช่ค่ะสำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะโทรไปห
2: าน
0: ะแค่มาตอบสโลแกนนะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินนะคะ
2: แค่นี้นะฮะนะตอนนี้บ่ต้องโทรมานะฮะเดี๋ยวเฮาสิโทรกลับไปนะครับหลังโฆษณาเคลียร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย
3: สวัสดีครับผมเจมส์อาทิตย์ครับคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โหดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป์
11: จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรต้าวยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
1: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
11: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
1: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
2: ตอนนี้นะฮะเราพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วนะฮะเอาอย่าลืมนะฮะ SMS 4689990บุรีฟังอยู่ตอนนี้
0: ใช่ค่ะ
2: ส่งขอความขอมาหรือทางด้านหลังไมค์ก็02-280-7127นะครับ
0: ขอบคุณไปยังพี่รักกาลสินนะคะสวัสดีพี่โจดีเจจ๋าคนสวยฟังอยู่ขอเพลงรักสถานหลานย่าโมของท็อปนรากร
2: ตอนนี้พร้อมหรือยังครับ
0: พร้อมหรือยังคะหลังไมค์น้องแม็กนะคะบอกพี่นิดนึงนะคะสายไหนที่เราจะได้คุยกันวันนี
2: ้ครับ
0: นะ
2: ยังไม่มี
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติด
2: ไม่มีก็ไม่ต้องเล่นเน
0: า
2: ะ
0: โทรใหม่โทรใหม
2: ่
0: นะคะตัวไหนคนไหนก่อน
2: เอาให้แน
0: ่
2: อ่ะ
0: นะ
2: 90ลูกทุ่งรักไทยนะฮะตามคำขอนะฮะตอนในช่วงนี้นะฮะเพราะเอ๊ะเนี่ยเขากำลังมีซิงเกิลใหม่นะฮะเนาะผมฟังแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าสิปล่อยวันที่19กันยานะฮะนะ
0: อ๋ออีก2มือนะคะแต่ว่าฟังอันที่แล้วเคยมาคอนเสิร์ตก่อนดีกว่าน
2: ะ
0: คะอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมกับเรานะคะก็ลงทะเบียนไว
2: ้
0: 022807127มาตอบสโลแกนแคร์บิวกันก็จะตอบถูกก็จะได้รับนะคะเป็นแคร์บิวชุด

0: ับ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
2: อ้าวพร้อมแล้วเล่นเกมนะฮะ
3: ใช่แล้วนะคะผู้โชคดีของเราสวัสดีค่ะ
2: คุณวิภาวดี
4: สวัสดีค่ะดีเจโต้ดีเจจ๋า
3: ว้าวได้ยินเสียงกันครั้งแรกวิภาวดีนามสกุลอะไรล่ะคะ
4: นามสกุลปฏิสังค์ค่ะ
3: ปฏิสังค์
2: เอาพร้อมหรือยังครับเวลาน้อยนิดนะฮะ
3: พร้อมหรือยังคะสโลแกนของเราบอกได้เลยค่ะ
4: สโลแกนยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคลาต
3: ิน เย้ถูกต้อง
2: รับไปเลยของ5อย่างเนาะรอรับพัสดุได้เลยนะฮะ
3: ใช่ค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: อยากฟ
3: ัง
4: เพลงธรรมดาแต่ว่าพ
3: ิ
4: เศษค่ะ
3: ของนัทสุรศักดิ์เนาะขอบคุณนะคะกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ของรางวัลจากแคบิลนะคะหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิลได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ของแคบิลยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินค่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ก้าวสิลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: ิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับปวริษาวาระสิริประภาค่ะสุภจีแจงเหตุเลื่อนไทยเที่ยวไทย2569ยืนยันไม่ยกเลิกและผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกม2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงกรณีการเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย2569ว่ารัฐบาลไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องกรอบงบประมาณแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นการพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสมซึ่งการเลื่อนดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นจึงยังไม่จำเป็นต้องนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้นางสุภจียืนยันว่าโครงการไม่ได้ถูกยกเลิกและยังคงมีอยู่โดยได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องไม่ได้เป็นการตัดสินใจกระทันหันแต่อย่างใดรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำต่างชาติที่เข้าไทยต้องเคารพกฎหมายเดินหน้าปราบปรามการใช้นอมินีครอบครองทรัพย์สินผิดกฎหมายคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
7: พลตำรวจตีศิริวัฒน์ตีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติแต่ผู้ที่เข้ามาในประเทศต้องเคารพกฎหมายหากพบการกระทำผิดตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันส่วนกรณีการใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อครอบครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายขณะนี้ตำรวจยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาเข้าปฏิบัติการใน6จังหวัดมีการตรวจสอบและยึดทรัพย์สินรวมถึงที่ดินที่มีการใช้ตัวแทนถือครองโดยผิดกฎหมายและมีบางคดีเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วสำหรับประเด็นการชุมนุมตำรวจระบุว่าผู้จัดและผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะขณะที่ตำรวจมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิบัติรองรับเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีสถานียุทธศาสตร์ใน14อำเภอนำร่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโดยต้องบูรณาการหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนักข่าวไทยดิ่งพลอยรายงาน
6: ปิดท้ายกันที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกม2026สาวไทยเอาชนะคีร์กีสถานพร้อมการันตีเข้ารอบ8ทีมเอเชียนเกมส์คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามโอกาซากิโชโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมที่จังหวัดไอจิของญี่ปุ่นทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกซึ่งปราบมองโกเลียในแมตช์แรกลงสนามแมตช์ที่2พบกับกีกิสถานอันดับ118ของโลกที่แมตช์แรกแพ้ไชนีสไทเปสกอร์0-3เซตโดยเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชดาเปรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยยังใช้ผู้เล่นตัวหลักชุดเดิมลงสนามนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัญญารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งสถิภพรจันทรวิสุทธิ์พิมพิชญากกรำชัชออนโมกศรีและมีกัญญารัตน์คำวงกับปิยนุชแป้นน้อยทำหน้าที่ตัวรับอิสระเหมือนเดิมเริ่มเซตแรกทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีก่อนที่ทีมสาวไทยจะโชว์ทีมเวิร์กอันยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้ก่อน25-13คะแนนขึ้นนำ1-0เซตจากนั้นเข้าสู่เซตที่2ทีมสาวไทยเล่นกันได้อย่างเหนือชั้นซึ่งได้ชัชออนและทัดดาช่วยกันตบทำคะแนนอย่างต่อเนื่องและเอาชนะไปได้อีก25-7คะแนนก่อนที่เซต3คีร์กีสถานเล่นผิดพลาดกันเองบ่อยครั้งส่งผลให้ทีมสาวไทยตบเอาชนะไปแบบสบายมือ25-7คะแนนเก็บชัยชนะ 3-0 เซตมี6แต้มเต็มพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วแม้ว่ายังเหลือโปรแกรมแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม4พบไชนีสไทเปวันที่18กันยายนนี้เวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: ขับรถต้องมีสมาธิมองให้ไกลลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชน ข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
10: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: บูทจักรพันธ์ลำเพลินนะครับเนาะแพ้เขาทุกทางวะซะเนาะเอา90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโจ้จังโก้แล้วก็จ๋าณภาพรนะครับ
1: ใช่แล้วนะคะชั่วโมงนี้กำลังไลฟ์สดนะคะทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยอ่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย
0: เดี๋ยวฟังมวลมวลต่อนะครับ

0: ก่อนละมวนๆนะคะนะไลฟ์สดจบลงเรียบร้อยเข้าสู่ภาควิทยุต่อกันเลยนะคะโดยเฉพาะมื้อนี้นะคะผู้สายอีสานของเฮานะคะคําว่าแย่งแวนเด้อเอาแย่งแวน4689990ให้นักเรียนนะคะส่งเข้ามานะคะในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะคะแล้วก็หลังไมค์ด้วย022807127นะคะเอาทักทายกันเด้อขอบคุณไปยังหมีภูด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีวันพฤหัสบดีครับดีเจทั้ง2ด้วยครับนะคะฟังเพลงมวลหลายครับช่วงนี้หน้าฝน
1: ครับ
0: ฝนตกสู่มื้อเลยครับมีภูอนุสาวรีย์นะคะนักเรียนสะกดคำว่าบ่อถือ แยงแหวนไม่ถูกค่ะผิดค่ะนะเอาส่งเข้ามาเอ้ยคำที่2ถูกแล้วนะคะ4689990ส่งร่วมสนุกกันเด้อนะคะ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ฝนธนสุนทร10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรับไทยสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่อันดับ8
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเป็นเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงอันนี้รับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนนะฮะอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและก็ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดานะครับกรณีที่แบบว่าถอนก่อนกำหนดนะฮะคือก่อน3ปีที่เรากำหนดว่าจะฝากนะฮะก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารมีเงื่อนไขนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศ

0: ปุ๋ยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
3: ฉันทนาชัชชา
4: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่ผัวผันทั้งสอง
5: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอาเนี่ย
2: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
4: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ่าสุดเลยนะคะของน้ำแข็งทิพวรรณนะคะหูสึกง่ายนะคะ
1: ค
0: ในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: พบกับวงหมอลำ2วงนะฮะระเบียบวาทศิลป์นำโดยพ่อเอ๊ะพักดีนะครับแล้วก็ท็อปนรากรเต้าหยองยุคคนเดชบีบุษกรแอนดาปรีชญานะฮะแล้วก็หมอลำคณะศิลปินผู้ไทยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัชญาลักษณ์แล้วก็ก้องชัชวาลหรือว่าก้องก้องสมุทรนะครับ
0: แล้วก็ยังมีแมนมณีวันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะคะอามน้อยโรจนันท
1: ์ครับ
0: และยังมีนักร้องจากเวทีประกวดชื่อดังชิงช้าสวรรค์อามวุฒิพัฒน์เต้นพิชยาใบบัวพรชนกด้วยโอ้เยอะมาก
1: ทองคำทุกชั่วโมงนะฮะจากพี่ช้างเดชธรนะครับขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตาเชอร์เอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอที
0: ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนะคะยาจุกยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: แล้วก็คุณเต้ยอภิสิทธิ์คนนี้ก็ไปเจอกันนะครับคำหักบ่าวปักไตนะฮะจบแล้วขอสายหน้าไม้สายแรกสำหรับคืนนี้นะฮะโทรเข้ามาเด้อ
0: 022807127มาเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะน้ำแข็งทิพวรรณค่ะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
3: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดนี้กระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
2: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
3: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ช้อปสนุกช้อปสบายทั้งไทยช้อปปิ้ง
8: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
9: ผมสวยแน่นอนนะคะเซตแคบิลเคราตินของเรามี5ขั้นตอนนะคะ
10: ครับ
9: ประกอบไปด้วยนะคะแชมพูใช้ก่อนเลยหลังจากนั้นก็ใช้ทรีทเมนต์นะคะแล้วก็มีเซรั่มมีลิฟออนแฮร์มีซิลกี้แฮร์ออยล์เป็นขั้นตอนสุดท้ายรับรองว่าผมสวยแน่นอนนะคะปกติแล้วเนี่ย5ชิ้นเนี่ย695บาทแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทเท่านั้นแล้วยังแถมนะคะแถมเสื้อสวยๆนะคะเป็นรูปของ DJ 90ลูกทุ่งรักไทยฟรีๆอีก1ตัวจัดส่งฟรีด้วยนะคะโทรไปสั่งเลยที่092-352-4446ค่ะ
11: 90ซุปเปอร์รีเควสต
12: ์สวัสดีครับคุณแป้งนนทบุรีเนาะ
9: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
9: โอ้เสียงชัดเจนมากเลยนะคะเสียงเซ็กซี่เนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะคะ
13: บังเอิญมีหัวใจค่ะ
9: บังเอิญมีหัวใจ
12: บังเอิญมีหัวใจของไพพงษ์สะท้อน
9: มอบเลยจ้ะมอบให้ใครพิเศษ
13: พิเศษก็พี่รัฐแล้วก็ทุกคนที่ฟังอยู่แล้วก็บานวนน้ำ
9: อาจารย์โอเคเลยจ้านะคะ
12: นะ
9: โอ้โหวันนี้นักเรียนขยันกันมากเลยแต่ไม่มีใครถูกเลยมีครูหมีภูอยู่คนเดียวแล้วก็สกกนี่ก็เกือบถูกแต่ลืมใส่ไม่เอกมาน
12: อกนั้น
9: ผิดหมดเลย
12: เฉลย
9: เฉลยดีกว่านะคะเข้ามาแย่งแวนนะคะสระแองงูงองูนะคะสระแอบอแวนไม่เอกนอนหนูแค่นี้เองนะ
12: ตามคำขอเพลงสุดท้ายนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ
9: ใช่ขอบคุณทุกคนนะคะส่งต่อไปยังดีเจบุ๊คพบศิลป์พรุ่งนี้เจอกันยาวๆสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

ทักทายคนมีฝันด้วยนะครับผมถนนคนฝันครับรู้ฟังครับงานเพลงเพราะนะฮะความหมายกินใจเลยนะครับจากพี่ตะกแตนชลดานะครับรับไม่ต่อจากดีเจพี่เจ้าพี่จ๋าเรียบร้อยครับดีเจบุ๊กมาเทคแคร์คุณผู้ฟังนะครับในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่17กันยายนนะครับผมวันนี้เป็นไงกันบ้างหนักหน่วงกันมากแค่ไหนเอ่ยนะครับทำงานเหนื่อยล้ากันไหมฮะถึงบ้านกันแล้วหรือยังครับหรือว่าแวะนู่นแวะนี่กันก่อนนะฮะแวะกินอะไรแซ่บๆก่อนเข้าบ้านนะคุณผู้ฟังทำงานหนักนะฮะแล้วได้กินอะไรอร่อยๆก่อนเข้าบ้านนี่แหละฮะชีวิตแค่นี้พอแล้ว

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ดูแลสุขภาพครับนะฮะกับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตช่วยในการย่อยอาหารครับแล้วก็ลดกรดไหลย้อนได้ดีครับคุณผู้ฟังครับนะฮะรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยสดชื่นแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับดื่มดีมีประโยชน์ครับนะฮะช่วยดูแลระบบขับถ่ายนะครับช่วยในการย่อยอาหารปื้นปื้นลื่นปื้นครับรู้ฟังนะฮะหาซื้อได้ที่7-Elevenแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศกับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับ

0: ลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
3: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีแล้ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินยุงขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8

0: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
1: ยังทันอยู่นะครับใครที่อยากไปทริปนะฮะเที่ยวลูกทุ่งฮอลิเดย์กับเราครับคุณผู้ฟังนะครับลงทะเบียนด่วนๆเลยนะครับ90ลูกทุ่งไทยครับแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนครับชวนคุณผู้ฟังครับนะฮะไปเที่ยวทริปฟรีครับลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับกับทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ครับตามรอยศิลป์แห่งสยามรับทั้งหมด32ท่านนะครับคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะครับพาไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็จังหวัดลพบุรีครับคุณผู้ฟังโทรมาลงทะเบียนได้ที่หมายเลข022807127นะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็นะฮะเข้าไปใน Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90นะครับที่โพสต์ของเราครับคุณผู้ฟังปักหมุดไว้แล้วนะฮะที่บนสุดเลยครับปักหมุดเอาไว้เป็นกิจกรรมนะฮะพิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนครับคุณผู้ฟังเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์นะฮะรอลุ้นครับช่วงนี้เจพี่ออยนะครับจะโทรกลับนะฮะเพื่อรับหน้าใหม่นะฮะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละวันนั่นเองนะครับผมทริปนี้ครับพาไปเที่ยวพระปางสามยอดนะครับพาไปพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะครับพาไปพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยครับผู้ฟังครับแล้วก็นะฮะพร้อมกับทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยครับหนึ่งในนั้นคือดีเจบุ๊กนะจ๊ะนะฮะดีเจพี่ออยดีเจพี่ไกรสอนดีเจพี่ชัดชาตินะครับผมแล้วก็นะฮะพี่ช้างด้วยครับผู้ฟังเนาะนะครับผมอ่ะโอเคฮะทริปนี้ห้ามพลาดครับผู้ฟังนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบกิจกรรมดีๆแบบนี้อยากจะเที่ยวร่วมกับดีเจนะฮะแล้วก็นะฮะถ่ายภาพสวยๆบรรยากาศดีๆฟินๆให้คุณผู้ฟังนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกันแล้วกันนะสำหรับคนที่โทรมาลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับใครที่ไม่เคยได้ไปขอให้ได้ไปครับใครที่เคยไปแล้วยิ่งอยากให้ไปอีกนะจ๊ะ
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทายาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊ยเซียนพิมเสน้ำตราโป๊ยเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโป๊ยเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
4: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
1: ช้างไทยช้อปปิ้งครับแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพกันอีกแล้วครับช่วงนี้แนะนำครับสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณนะครับช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำนะฮะสบู่ที่ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายครับนะฮะกลิ่นหอมน้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมครับมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอริ้วรอยนะให้ผิวแลดูสดใสครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็มีไฮยาลูรอนกลูตาเทโอนด้วยนะครับที่ช่วยรักษาสมดุลของผิวของเราให้ยังคงสดใสนะฮะยืดหยุ่นดีนะครับผิวนุ่มเด้งน่าสัมผัสครับรู้ฟังครับปกติก้อนละ129บาทนะครับจัดโปรโมชั่นซื้อ12ก้อนจ่ายเพียง800บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยนะครับที่ LINE ช้างไทยช้อปปิ้งและโทร092-352-4446-8ครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: กิจกรรมแท็กซี่สโมสรครั้งต่อไปมาเจอกันให้ได้นะครับอย่าลืมมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นโชคต่างๆและก็ได้สิทธิ์ในการลุ้นโชคใหญ่ครับแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ไหนและก็ศิลปินจะเป็นใครนะครับติดตามอัปเดตได้ที่นี่เร็วๆนี้ครับ90ลูกทุ่งรักไทยครับสนับสนุนกิจกรรมโดยไอชินอะไหล่แท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมครับล่าสุดไอชินเปิดตัวแบตเตอรี่3รุ่นนะครับรุ่น SMF รุ่น EFB และรุ่น AGM หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand ครับผมอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมได้นะครับอยู่กับ DJ Book ยาวๆจนถึงตี2เลยฮะ Space 4689990นะครับหลังไมค์02280 7127ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

อาล่าแฟนเก่าครับสารสารสินนะฮะเข้าสู่วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ฟรายเดย์ฮะวันนี้วันที่18เดือนกันยายนครับคุณผู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาฮะประกาศว่าช่วงนะครับ 3-4 วันนี้ฮะ17 18 19 20นะฮะจะมีฝนตกหนักมากนะครับในกรุงเทพฯปริมณฑลแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยตรงไหนที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะฮะกรุงเทพฯปริมณฑลเตรียมตัวรับมือให้ดีภายใน24ชั่วโมงนี้นะครับ

0: ฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายทรงด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
1: ลิฟต์ทรงด่วนครับผู้ฟังโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับอย่าจุดกันยุงตราหันฟ้าแจกโชคทองทั่วไทยปีที่15กันแล้วนะจ๊ะรางวัลที่1นะครับรางวัลที่1ก็เป็นทองคำแท่งหนัก1บาทนะครับแล้วก็รางวัลย่อยครับสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์ครับอีก5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับตัดชิ้นส่วนกล่องยาจุดกันยุงสูตรใดก็ได้ครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพฯ10224นะครับมากมีสิทธิ์มากยาจุกันยุงตราหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงนะครับมีจำหน่ายตามห้างร้านทั่วประเทศครับ
2: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: คุณผู้ฟังอยากรู้ไหมครับว่านะครับโดปามีนนะฮะที่เรียกว่าดีที่สุดต่อร่างกายนะครับหรืออะไรที่เป็นโดปามีนที่เรียกว่าแย่ที่สุดนะครับคุณผู้ฟังในช่วงหน้าครับนะฮะผมจะมาแชร์นะฮะจากข้อมูลของนักประสาทวิทยาครับเขามาเฉลยกันว่าการเสพติดโดปามีนที่ถูกต้องนะฮะโดปามีนที่ดีเนี่ยนะครับมันต้องทำยังไง
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
10: ปกติชิ้นละ129บาทหรือสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
9: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
10: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
11: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

ู้ฟังคงเคยได้ยินคำว่าโดปามีนครับหรือว่าสารแห่งความสุขนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับนักประสาทวิทยานะฮะเขามาเฉลยครับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของนิสัยนะฮะการเสพนะฮะสร้างสารโดปามีนด้วยตัวเราเองนะฮะมันจะมีโดปามีนที่ดีและโดปามีนที่ไม่ดีครับมันมีอะไรบ้างนะคุณผู้ฟังเนาะนะครับผมคือหลายคนก็คงจะเข้าใจอยู่แล้วว่าสารแห่งความสุขหรือว่าโดปามีนเนี่ยนะฮะมันจะหลั่งออกมานะฮะในตอนที่เราทำอะไรบางอย่างที่เราแบบอาจจะแบบชื่นชอบนะฮะหรือว่าทำสิ่งต่างๆที่สำเร็จนะแล้วแบบอ้อรู้สึกแบบหลั่งสารแห่งความสุขออกมานั้นมันใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังแต่จริงๆแล้วโดปามีนมันมี2แบบนะครับมันมีทั้งแบบนะฮะที่ดีและก็ไม่ดีนะคุณผู้ฟังไอ้ที่ไม่ดีคืออะไรครับมันคือโดปามีนประเภทที่หลั่งออกมาอย่างรวดเร็วครับและง่ายดายเกินไปโดยที่แบบสมองอาจจะไม่ได้มีการปรับตัวนะครับผมอาจจะเป็นการหลั่งโดยมีบางอย่างมาทำให้เกิดโดปามีนขึ้นมานะครับผมแล้วก็นะฮะพอมันมาเร็วแล้วก็หายไปเร็วทำให้สูญเสียความสมดุลครับแล้วก็เกิดการเสพติดได้ครับคุณผู้ฟังแล้วก็โดปามีนแบบประเภทที่ดีครับนะฮะคือโดปามีนแห่งความสุขที่แลกมาด้วยความพยายามอะไรบางอย่างที่เราลงมือทำอย่างตั้งใจจริงครับคุณผู้ฟังเรามาดูกลุ่มแรกก่อนนะฮะสำหรับโดปามีนประเภทที่ไม่ดีครับนะฮะมันคืออะไรแล้วมันเกิดจากอะไรนะคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยครับคือสารเสพติดครับการใช้พวกโคเคนหรือว่าสารเสพติดอื่นๆนะครับที่ทำให้โดปามีนพุ่งนะครับสำหรับโคเคนเนี่ยนะเขาบอกว่าใช้แล้วโดปามีนจะพุ่งถึง 2.5 เท่าภายในระยะเวลาเพียง9นาทีครับคุณผู้ฟังแต่หลังจากนั้นครับนะฮะจะดิ่งอย่างรุนแรงและรวดเร็วครับทำให้เกิดภาวะเครียดอย่างหนักเกิดการวิตกกังวลและก็เสพติดง่ายครับนั่นคือเหตุผลที่มีหลายคนนะฮะติดสารเสพติดที่ชื่อว่าโคเคนครับเพราะว่าใช้แป๊บเดียวนะฮะมันโดปามีนพุ่งแล้วนะครับพอพุ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็กลายเป็นดิ่งอีกดิ่งเหมือนเครียดนะฮะพอเครียดทำไงก็เสพต่อจะได้แบบนะฮะมีความสุขต่อนะครับคุณผู้ฟังซึ่งมันอันตรายมากๆนะครับนั่นคือสารเสพติดนะครับและต่อไปครับนะฮะการดูสื่อลามกอนาจารคุณผู้ฟังนะฮะการที่สำเร็จความใคร่นะฮะผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบว่าช่วยตัวเองครับนะฮะดูสื่อลามกอนาจารผู้หญิงก็เช่นกันนะครับเขาบอกว่าการเผาผลาญนะฮะโดปามีนในสมองอย่างเงียบๆโดยการดูสื่อลามกเนี่ยนะครับจะทำให้เราสูญเสียแรงบันดาลใจนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันคือมันเหมือนกับเรามีความสุขแบบชั่ววูบนะฮะจากการที่แบบดูสื่อลามกแล้วจู่ๆมันก็แบบหายไปแบบปุ๊บปั๊บนะฮะอาจจะทำให้เราสูญเสียนะฮะแรงบันดาลใจในวันนั้นๆหรือว่าเกิดความซึมเศร้าตามมานะครับอะไรประมาณนั้นนะคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็ต่อไปครับคือการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักนะครับเขาบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักเนี่ยนะฮะจะช่วยเพิ่มโดปามีนถึง2เท่าภายในระยะเวลา15นาทีนะครับทำให้ระดับโดปามีนแกว่งครับนะฮะขึ้นสุดลงสุดนะครับส่งผลให้ควบคุมอารมณ์ยากครับแล้วก็หงุดหงิดง่ายเมื่อไม่ดื่มนะครับรู้ฟังต่อไปครับการพนันนะฮะเขาบอกว่าการพนันครับช่วยกระตุ้นโดปามีนได้ครับนะฮะคือมันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมีความหวังว่าเราจะแบบถูกเราจะได้เงินนะครับแต่เมื่อเราไม่ได้ครับมันตรงกันข้ามมันไม่จริงครับเราเสียนะครับนั่นแหละครับอารมณ์เราก็จะตกเราก็จะดิ่งเราก็จะหวบห้ามนะครับนำมาสู่การหมดไฟหรือเกิดภาวะซึมเศร้าได้เช่นกันนะครับผมต่อไปครับคือการไถฟีดมือถือดึกๆนะครับเขาบอกว่าการไถฟีดมือถือดึกๆนี่นะครับเพื่อชดเชยเวลาครับมันจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขชั่วคราวครับนะฮะมันเหมือนกับว่าเอาความสุขนะฮะมาใช้แป๊บหนึ่งครับหลังจากนั้นครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบเหนื่อยล้าสมองครับนะฮะทำให้กลายเป็นมีการซึมเศร้าๆได้หลังจากนั้นนะครับผมอันนี้ก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ต่อไปครับคือการหยิบมือถือมาเช็คนะฮะแบบไร้จุดหมายฮะคือหลายคนเป็นผมก็เป็นนะครับคือแบบบางทีก็ไม่รู้จะเปิดดูอะไรหรอกแต่ว่าแบบหยิบขึ้นมาดูอีกแล้วไม่รู้จะดูอะไรก็ดูถ่ายไปเรื่อยนะครับแล้วก็วางลงไม่รู้ทำอะไรก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็นะครับมันเหมือนกับเขาเรียกว่าติดกับดักวงจรหนูถีบจักรนะครับที่สมองจะเรียกร้องนะฮะหาโดปามีนตลอดเวลานะครับแล้วก็ต่อไปครับคือการกินอาหารแปรรูปนะครับพวก processed food นะครับผมจะช่วยกระตุ้นโดปามีนแบบผิดธรรมชาตินะครับทำให้เยื่อหุ้มลำไส้นะครับทำงานไม่ดีครับนะฮะแล้วก็ส่งผลต่ออวัยวะนะครับพวกลำไส้ของเราด้วยนะครับเพราะว่าลำไส้เนี่ยครับมันส่งผลต่อการผลิตโดปามีนแล้วก็เซโรโทนินนั่นเองครับคุณผู้ฟังเนาะนะครับเรามาดูนะฮะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ช่วยสร้างโดปามีนที่ดีกันหน่อยดีกว่า
ดูการสร้างโดปามีนที่ไม่ดีไปแล้วนะครับต่อไปครับนะฮะเป็นประเภทโดปามีนที่ดีครับสิ่งเหล่านี้เราควรทำประจำจะดีมากๆเลยครับอย่างแรกคือนะฮะการอยู่กับความเบื่อหน่ายให้เป็นนะคุณผู้ฟังครับผมนะฮะคือฝึกนะครับให้ตัวเองนะครับไม่ต้องเรียกว่าอะไรไม่ต้องพึ่งพาโซเชียลมีเดียครับนะฮะคืออยู่กับความเบื่อหน่ายนะครับอย่างเช่นการนั่งกินข้าวนะครับก็กินข้าวแบบชิลๆเลยที่ไม่ต้องไถโทรศัพท์ไปด้วยนะครับนะฮะหรือว่าทำกิจกรรมอย่างอื่นที่อาจจะไม่ค่อยได้ทำโดยที่ไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ครับคุณผู้ฟังแค่นี้นะฮะโดปามีนของเรามันจะเริ่มฟื้นฟูกลับมาบ้างแล้วนะครับและต่อไปครับคือการอ่านหนังสือนะฮะอ่านนิยายสารคดีอ่านอะไรก็ได้ที่มันเป็นหนังสือครับอันนี้นะฮะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับนะฮะคือสโลโดปามีนครับช่วยให้เราเนี่ยนะครับค่อยๆอิ่มเอมสำราญใจเพลิดเพลินครับนะฮะกับการอ่านอะไรบางอย่างโฟกัสอะไรบางอย่างที่เรากำลังอ่านอยู่โดปามีนมันจะหลั่งออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับและต่อไปครับคือการอาบน้ำเย็นหรือแช่น้ำเย็นนะครับเขาบอกว่าสามารถช่วยเพิ่มโดปามีนได้ถึง 2.5 เท่าครับหรือเทียบเท่าการเสพโคเคนครับอันนั้นโคเคนนั้นไม่ดีนะแต่ว่าการแช่น้ำเย็นครับช่วยเพิ่มโดปามีนถึง 2.5 เท่าเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการอาบน้ำเย็นก็ได้นะครับคุณผู้ฟังนะฮะแต่ว่าโดปามีนจะยังคง

0: วันเหมือนกันก็คือการออกกำลังกายครับคุณผู้ฟังออกอย่างสม่ำเสมอนะครับนะฮะก็ช่วยนะครับหลั่งโดปามีนสารแห่งความสุขได้เช่นกันแล้วก็ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยโอ้โหอันนี้ง่ายมากดีมากนะครับแนะนำเลยนะครับนี่แหละฮะก็เอามาฝากมาแชร์กันนิดหน่อยฮะสำหรับพฤติกรรมที่ควรทำและไม่ควรทำนะฮะในการเพิ่มโดปามีนนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
3: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
2: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
3: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาแกน
2: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ริงๆมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ทำให้เราได้รับโดปามีนที่ดีครับที่ผมก็ลืมอ่านไปนะฮะและอันนี้สำคัญมากๆด้วยนะครับนั่นก็คือการออกไปเดินธรรมชาตินะครับหรือออกไปเดินป่าเดินสวนสาธารณะก็ได้นะบางคนอาจจะแบบไม่มีเวลาขนาดนั้นก็อาสวนสาธารณะนะครับใกล้บ้านหรือคนที่มีเวลาก็อาจจะนะฮะออกไปเดินป่านะคุณผู้ฟังนะครับซึ่งจะช่วยนะฮะหลั่งสารโดปามีนได้ดีมากครับคุณผู้ฟังเอาจริงๆเนี่ยนะครับมีจิตแพทย์นะครับชาวญี่ปุ่นนะครับเขาได้ให้ใบสั่งยาให้กับคนไข้ครับด้วยการให้ไปเดินป่านะครับซึ่งใช้จริงด้วยครับคุณผู้ฟังเพราะเขาบอกว่าการเดินป่านะครับสัมผัสธรรมชาติเนี่ยนะครับช่วยนะฮะลดความเครียดครับคุณผู้ฟังนะฮะลดการภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ครับนะฮะหรือว่าลดภาวะซึมเศร้าจากคนที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยครับเพราะว่ามันจะหลั่งนะฮะสารโดปามีนสารแห่งความสุขเนี่ยนะครับแล้วก็ฮอร์โมนนะฮะที่ลดความเครียดหรือว่าคอร์ติซอลครับคอร์ติซอลครับคอร์ติซอลคุณผู้ฟังอ่านยากเหลือเกินนะครับนั่นแหละครับก็ลองดูนะคุณผู้ฟังเนาะเผื่อว่าใครแบบมีแผนวันหยุดเนี่ยนะฮะอยากจะแบบนะฮะผ่อนคลายจิตใจทำอะไรดีฮะเดินป่านี่ก็น่าสนใจนะครับจริงๆผมก็อยากไปเดินเหมือนกันนะตั้งใจไปเดินนานแล้วเหมือนกันคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวนี้เขามีแบบว่าทริปนะฮะวันเดย์ทริปใช่ไหมไปเดินป่านะครับอย่างที่สระบุรีใกล้ๆนี่ก็มีหลายที่เลยนะฮะเดินเข้าไปแบบเช้านะฮะเสร็จเย็นนะฮะ8 กิโล10 กิโลนะฮะแบบเข้าไปลึกๆแล้วจะเป็นน้ำตกเนาะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แบบไปกันเป็นหมู่คณะหลายๆคนก็แบบก็น่าไปเห็นใน TikTok ก็อยากจะลองไปดูเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเนาะหิวใจนะครับผม
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10 บาท
0: ช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยนะฮะเครื่องดื่ม OT ครับแรงดีไม่มีตกแน่นอนและของดีก็ไม่จำเป็นต้องแพงด้วยนะครับผมกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับนะฮะนำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายนะครับดื่มได้ทุกวันครับคุณผู้ฟังและจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับดื่มแล้วอย่าทิ้งฝาครับสะสมให้ครบ3 ฝาไม่ว่าเป็นเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือว่าเครื่องดื่ม OT นะครับและก็พร้อมเงิน2 บาทนะฮะสามารถเอามาแลกนะฮะเป็นเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุจับฟรีได้1 ขวดนะฮะที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
2: ้ฮัลโหลไอ้บอยิสัยนี่ขิ้นฮอดจ้าอีหลีบอ

0: ปัสสาวะนะครับตอนนี้โตเป็นสาวนะครับสาวสวยออกไม่หมวยด้วยนะครับฝากใบลาครับก่อนหน้านี้เพลงจากเต๋าภูสินนะฮะกับก้อนขี้ฟ้าครับแล้วก็เพลงจากพี่แมนมณีวรรณครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอายนะครับนั่งเฝ้าเขาจีบครับจากพี่เอกพลมนตรการ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: มาดู10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยกันหน่อยดีกว่านะครับผมสำหรับนะอีกหนึ่งเพลงฮิตนะฮะที่ออนชาร์ตกับเราในสัปดาห์นี้ครับแล้วก็เป็น New Entry อยู่ในชาร์ตกับเราเป็นสัปดาห์แรกด้วยกับคือก็คือเพลงจากปลายกนกพรนะครับเพลงนี้ชื่อว่าครับบ่คือแล้วเนาะอยู่ในอันดับที่7ครับผม

0: เล่าข่าว90
1: ข่าวดีของแฟนเพลงที่นางสิริพรอำไพพงศ์ล่าสุดเซ็นต่อสัญญากับ GMM Music อีก5ปีเตรียมเดินหน้าสร้างผลงานเพลงให้แฟนๆได้ติดตามกันต่อยาวๆเลยค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
3: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
4: ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
2: ้
4: ว
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: คยไหมฮะเวลาแบบเห็นใครบางคนแล้วแบบเสียงในหัวนี่มันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เราก็ทำเป็นนิ่งๆไว้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เสียงในหัวนี่โห้ยนะครับอยากจะตะโกนออกมาอะไรบางอย่างนะครับผมแต่ทั้งเรื่องราวดีและไม่ดีนะครับงานจากไอ้นะครับผมกับเพลงนี้ครับแพ้เสียงในหัวจะได้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอซัสโก้ฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
0: ยิ่งเติมยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มครับปั๊มน้ำมันซัสโก้ครับน้ำมันคุณภาพครับอย่าลืมสมัครสมาชิกก่อนเติมกันด้วยนะฮะเข้าไปในไลน์ค้นหาแอดซัสโก้สมัครปุ๊บสะสมคะแนนได้ปั๊บนะครับสะสมคะแนนแค่แจ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับเติม1ลิตรรับ1คะแนนทุกผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อเติมครบ 1,000 บาทรับน้ำดื่มขวดใหญ่ฟรี1ขวดนะครับและก็ใครที่มีบัตรเครดิต KDC ครับเมื่อเติมครบ 1,200 บาทรับน้ำดื่มอีก1ขวดนะครับผมใครที่มีคะแนนสะสมได้เยอะนะครับคะแนน KDC Forever สามารถมาแลกส่วนลดน้ำมันได้นะครับใช้449คะแนนแลกส่วนลด50บาทนะครับหรือ899คะแนนแลกส่วนลด100บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีที่ปั๊มซัสโก้ทุกสาขาติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook ซัสโก้ปั๊มน้ำมันซัสโก้เติมพลังให้วันของคุณ

0: 喂，我打断你们！我一管没逮什么娘子！喂，妈的！喂，我们骨肌都那么混蛋呢？哈，我们哎，说说，叫你们去领去。
1: 爹不操心，我的娃呢？你是说高龙的干坤？
2: 哎，领！
1: 我要领，我弄为了风。
3: ใครเป็นแฟนครับนะพ่อวีวีระพงษ์วงศิลป์นะครับอย่าลืมไปเจอกันที่งานลูกทุ่งสแควร
4: ์ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
3: นอกจากศิลปินภูไทยนะที่นำทัพโดยพ่อวีวีระพงษ์วงศิลป์แล้วครับนะฮะก็ยังมีนะฮะมาร์ควงศิลป์เตยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัชญลักษณ์ก้องชัชวาลนะครับแมนมณีวันอามน้อยนะครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะครับเต็นพิชยาใบบัวพรชนกนะครับอาร์มชิงชัดสวรรค์แล้วก็ศิลปินจากระเบียบวาทศิลป์ครับนะฮะเต้าหยองพ่อเอท็อปนรากรนะครับบีบุษกรแอนนาพีชยาด้วยนะครับรู้ฟังงานนี้ชมฟรีเช่นเคยนะครับนะฮะจัดที่สเตเดียมวันย่านบางทองครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมครับคุณผู้ฟังตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีชาหมักคอมบูชาบีเทเกนยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับ

0: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129 บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800 บาท
3: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
5: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซาวเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
4: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
8: เซตแคบิลเคราตินครับผมนะฮะ1ชุดประกอบด้วย5ชิ้นครับมีแชมพูทรีทเมนต์เซรั่ม If on Hair และ Sticky Hair Oil นะครับทั้งหมดอุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีนะครับแล้วก็ช่วยเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมนะครับใครทำเคมีมาอยากปกป้องเส้นผมนะครับจากมลภาวะต่างๆให้ผมนุ่มลื่นให้ผมสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับแนะนำสั่งเซตแคบิลเคราตินไปดูแลบำรุงเส้นผมกันได้นะครับ5ขั้นตอนง่ายๆครับคุณผู้ฟังครับ1ชุด5ชิ้นราคาปกติ695บาทนะครับแต่เราจำหน่ายราคาพิเศษเพียงแค่550บาทเท่านั้นครับแล้วก็แถมฟรีซื้อยืดสวยๆจาก90ลูกทุ่งรักไทยให้1ตัวนะครับมูลค่า250บาทครับคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับที่หมายเลข092 352 4446ถึง8ครับ

ตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับผู้ฟังถึงเวลาบ่ายๆนะครับส่งไม้ต่อให้พี่โจ้ละพลนะครับเจอกันใหม่วันอาทิตย์ฮะสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

จากนกร้องนะครับและนี่คือพบรักที่ตากฟ้านะครับและก่อนหน้านี้นะครับเริ่มต้นกันด้วยช้ำรักจากปากใต้ครับดวงจันทร์สุวรรณีและก็ตามมาด้วยวอนขอให้รอ4ปีจากตะกิติศักดิ์ชัยชนะครับมีรอรักที่ตากฟ้าจากจอมขวัญกัลยานะครับ4เพลงเริ่มต้นกันแล้วนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงดังเพราะฮิต 100%ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลารายงานตัวนะครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเจอกันเช้าวันศุกร์ครับวันนี้ศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569นะครับตี 2:18 นาทีต่อเนื่องมาจากดีเจบุ๊กพบศิลป์ช่วงที่ผ่านมานะครับยาวๆมาถึงช่วงเวลานี้และก็ชิปนี้3ชั่วโมงนะครับปลายทางเรานะฮะตี5ครับเรียกว่าฟ้าสางครับใครที่กำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่บ้างนะเวลานี้คุณผู้ฟังรายงานตัวกันได้เลยครับหลังไมค์02-280-7127หรือจะ SMS เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาทักทายกันได้ที่4689990นะครับคุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาอย่าลืมนะครับ inbox หรือ DM รายงานตัวไว้รอได้เลยอีก2เพลงข้างหน้านะครับเราเช็คชื่อกันชั่วโมงแรกนะครับใครมาใครขาดกันบ้างเช้านี้ก่อนฟังเพลงกันต่อนะครับย้อนไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันก่อนครับวันนี้ในอดีตเช้านี้นะครับเราย้อนไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2505ครับ18กันยายนพุทธศักราช2505พื้นป่าเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่18กันยายนพุทธศักราช2505ผืนป่าเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับมีพื้นที่ 2,168 ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดก็คือจังหวัดนครนายกนครราชสีมาปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดสระบุรีประกอบด้วยป่าหลากหลายประเภทนะครับทั้งป่าดงดิบชื้นนะป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบเขาป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังทุ่งหญ้าแล้วก็ป่าที่กำลังฟื้นตัวหลังถูกทำลายในอดีตนะป่าพื้นนี้นะครับเคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาไฟนะมีการสำรวจพบพืชพันธุ์ 2,000 ถึง 2,500 ชนิดนก340ชนิดผีเสื้อ189ชนิดแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม67ชนิดก็อย่างเช่นช้างเสือโคร่งกระทิงชะนีเก้งกวางหมูป่าเป็นต้นครับผืนป่าเขาใหญ่นะครับเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำแล้วก็ลำธารใหญ่น้อยหลายสายมีน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามหลายแห่งนะครับอาทิน้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองน้ำตกเหวนรกน้ำตกผากล้วยไม้เป็นต้นครับด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขตร้อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในแถบเอเชียอาคเนย์ในที่สุดนะครับเมื่อวันที่14กรกฎาคมปีพุทธศักราช2548คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนขออภัยครับขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกนับเป็นแห่งที่2ของไทยต่อจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งปัจจุบันนะครับมีนักท่องเที่ยวปีละประมาณ 1.25 ล้านคนในสมัยหนึ่งนะครับรัฐบาลจึงสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขาใหญ่จนเลยเถิดขนาดอนุญาตให้สร้างโรงแรมรีสอร์ทที่พักอยู่กลางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ในที่สุดรัฐบาลอนันต์ปยรชุนได้สั่งให้รื้อถอนโรงแรมและก็ที่พักเหล่านั้นออกล่าสุดรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์กำลังเร่งแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนอีกครั้งโดยการเตรียมแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่เอาผืนป่าในอุทยานมาก่อให้เกิดมูลค่าด้วยการแบ่งพื้นที่ในอุทยานเป็นเขตบริการและก็เปิดโอกาสให้เอกชนเนี่ยนะครับสามารถเช่าอุทยานเพื่อทำรีสอร์ทโรงแรมหรือธุรกิจท่องเที่ยวได้ครับชั่วโมงแรกเช้านี้นะครับอุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่26องศาเซลเซียสเท่ากับเช้าวันที่ผ่านมาเลยนะครับ26องศาเซลเซียสที่เขตดุสิตครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆนะครับพฤติกรรมเสี่ยงให้การเกิดโรคกรดไหลย้อนนะครับกินตอนดึกหลายคนกินแล้วนอนทันทีหรือว่าชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดนะครับพฤติกรรมนี้เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับซึ่งก็ป้องกันได้โดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับต้องเลิกกินแล้วนอนครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแล้วก็อย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นเพราะโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้ด้วยนะครับโจขอแนะนำครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะครับนะรสชาติจะคล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆดื่มกับอะไรก็อร่อยหาซื้อได้นะครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณเลยนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับคิดถึงโปรไบโอติกส์ให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: ได้เวลาเช็คชื่อในชั่วโมงแรกนะครับมาดูกันว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างนะครับที่กำลังติดตาม90ลูกทุ่งรักไทยเช้าสุขวันนี้นะครับอยู่ด้วยกันณเวลานี้ 2:32 นาทีครับหลังไมค์02-280-7127คุณชูชาติตลิ่งชันมาแล้วครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานกำลังใจแรกนะครับสำหรับเช้านี้ขอบคุณคุณชูชาติตลิ่งชันด้วยนะครับตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยครับเช้านี้อยากฟังพี่ไมค์พี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับนะรอติดตามได้เลยนะครับพี่นิตยาได้ฟังแน่นอนครับคุณยายสง่ายมราชมาแล้วครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานเข้ามานะครับขอบคุณกำลังใจทุกๆเช้าจากคุณยายสง่าด้วยนะครับเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้คุณยายสง่ารอติดตามได้เลยได้ฟังแน่นอนครับ SMS 4689990คุณเอเป็ดซิ่งมาแล้วครับสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันศุกร์ครับผมศุกร์ปลายสัปดาห์นะครับทำงานไปด้วยฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะครับขอบคุณ SMS ทุกเช้าจากคุณเอด้วยนะครับอยู่กะดึกนะครับมี90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนก็ขอบคุณนะครับกำลังใจทุกเช้าที่ส่งเข้ามาส่งกำลังใจกลับไปหาคุณเอด้วยสู้ๆนะครับส่วนข้อความอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับเจ้าชายสหรัฐนะครับมาก่อนใครเลยนะครับพี่น้องคนไทยในต่างแดนจาก USA นะครับซานฟรานแคลิฟอร์เนียครับสหรัฐอเมริกาพี่เยานะครับรายงานตัวมาเรียบร้อยรวมไปถึงคุณชัยธนันตรีทองครับรายงานตัวมาแล้วพินิตยาบางกรวยนะครับมาทางอินบ็อกซ์ด้วยครับคุณธนภูมินะครับรายงานตัวมาแล้วคุณชินกรตรวจนอกครับก็ฟัง90ลูกทุ่งรักแท้เราอยู่คุณแสงตะวันจันทร์รุ่งครับไม่พลาดครับเข้ามาเป็นกำลังใจทุกเช้าเลยนะครับรวมไปถึงคุณประจิตพลจินดาครับรายงานตัวมาแล้วคุณนกปทุมนะครับก็ฟังอยู่เช่นกันนะครับเช้านี้ครับกำลังใจจากคุณบุญธรรมนวลคำนะครับส่งมาแล้วขอบคุณด้วยครับคุณพี่สุภาพรศิลปชัยก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยสู้ๆนะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: บิร์ธเดย์ส่งซิงเกิลใหม่มาให้ได้ฟังแล้วนะครับและนี่คือหัวใจพระเอกนะครับเบิร์ธเดย์ครับงานใหม่นะครับฟังแล้วชอบคุณผู้ฟังขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชช่าแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: มาติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง

0: ก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันนะครับอันดามันตอนบนฮะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือขอให้ชาวเรือนะครับบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะควรงดออกจากฝั่งจนถึง20กันยายน2569นี้นะครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7

เป็นหนึ่งในสองศิลปินดาวรุ่งจากค่ายแกรมมี่โคนะครับที่จะมาพบกับ FC แน่นอนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับปลายกนกพรครับเป็นนิวเอนทรีครับเพลงใหม่เข้าชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเรียบร้อยอยู่ในอันดับที่7ครับบอกคืนแล้วเนาะปลายกนกพรนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยไปเจอกันให้ได้ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วร

ไม่น่ารักเลยครับจิ้งหรีดขาววงเทวันนะครับก่อนหน้านี้เริ่มต้นชั่วโมงด้วยรักเกินร้อยก๊อตจักรพันธ์นะครับแต่งงานกันเถอะคัทริยามารสีแล้วก็อื้อหือหล่อจังครับเวอร์ชันแมงปอชนทิชานะครับ4เพลงสนุกนะครับถ้าไม่ตื่นก็ปลุกกันแล้วล่ะครับหรือว่าตื่นมายังง่วงๆอยู่นะครับเพลงชุดนี้จะทำให้สดชื่นขึ้นมาเรียกว่าสนุกกันต่อเนื่องตั้งแต่ปลายชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจนถึงต้นชั่วโมงนี้ครับตี3ก็อีก15นาทีชั่วโมงที่2ในช่วงดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะฟังสดๆด้วยการเปิดวิทยุฟังณเวลานี้นะครับฟังในระบบสเตอริโอที่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์ท่านที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับฟังทางวิทยุได้เลยส่วนพื้นที่ไหนที่ฟังไม่ได้นะครับจังหวัดไกลๆครับไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้อยู่ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะครับยาวๆจันทบุรีตราดกันแล้วแต่ครับฟังได้ครับผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนฮะใครที่ยังไม่ได้โหลดแนะนำเลยนะครับวันนี้โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android พิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์นะครับโดยเลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับถนัดแบบไหนก็พิมพ์ได้เลยครับแล้วก็โหลดไว้นะครับแอปเดียวที่ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและก็สามารถฟังอีสาน FM ได้ด้วยโหลดฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายส่วนท่านที่ใช้ Android นะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแนะนำเข้าไปกดอัปเดตสัก1ครั้งครับเราปรับปรุงแอปตลอดนะครับแอปจะได้เป็นปัจจุบันแล้วก็จะได้ฟังแบบเสียงชัดใสเลยนะครับก็ฝากแนะนำกันด้วยนะครับอย่าลืมท่านที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับอย่าลืมโหลดไปด้วยนะครับโหลดฟรีครับเราจะได้ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยได้ทุกพื้นที่นั่นเองแล้วก็อยากติดตามออนไลน์ผ่าน90rakthai.com ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้รายงานตัวไม่ว่าจะฟังไปทำงานไปหรือว่าท่านที่เพิ่งตื่นหรือใครที่ยังไม่นอนก็แล้วแต่นะครับก็รายงานตัวเพิ่มเติมได้ในชั่วโมงนี้หลังไมค์02-280-7127หรือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689990ได้เลยนอกจากนี้ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับ Inbox หรือว่า DM รายงานตัวเข้ามาได้ครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและก็ร่างกายเราด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะเลยครับเช้านี้โจ้แนะนำยาดมสมุนไพรนะครับสรรพคุณก็คือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจได้อีกด้วยนะครับพิเศษเลยก็คือมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติและก็มีขนาดให้เลือกหลากหลายนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับอย่าลืมมีติดตัวมีติดบ้านหรือมีติดรถเอาไว้ก็ดีนะครับมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะได้หยิบมาใช้หยิบมารักษาได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: เช็คชื่ออีกรอบนึงครับช่วงที่2นะครับมีคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่แล้วก็รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับหลังไมค์022807127ครับป้าพาจากบารมาศนะครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เช้านี้นะครับอยากฟังมนแคนแก่นคูนครับริมฝั่งหนองหารนะครับทาง SMS 4689990พี่โจมิเตอร์บอกว่าอยากบอกว่าถึงแม้ไม่ได้ส่งข้อความทุกวันแต่ฟังทุกวันนะครับโหขอบคุณพี่โจมากนะครับข้อความนี้นะฮะอ่านแล้วแบบใจชื้นขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับติดตามตลอดถึงแม้จะไม่ได้ทักทายก็ตามนะครับขอบคุณมากครับพี่โจครับทางอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับคุณสุทธิพงษ์พึ่งเมืองครับรายงานตัวมาแล้วครับติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับตามมาด้วยคุณจำรูนศรีสรรค์นะครับรายงานตัวมาแล้วคนนี้ไม่พลาดเลยครับคุณบัวลายลือบุญเรืองครับรายงานตัวเรียบร้อยก่อนเจอกันชั่วโมงหน้าครับชั่วโมงที่3นะครับ TC Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับก็เป็นชั่วโมงที่เราจะได้เข้าไปพูดคุยทักทายกันนะครับและที่สำคัญนะฮะสมาชิกทุกท่านที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับสามารถเข้าไปพูดคุยไปชมไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทักทายกับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมไลฟ์สดในตอนเช้าได้นะครับเราจะได้แบบมีเพื่อนใหม่ๆนะครับในห้องไลฟ์สดกันนะฮะก็ฝากทุกท่านด้วยคุณบัวไลเป็นกำลังใจทุกเช้าครับเข้าไปกดหัวใจสีแดงรัวๆแล้วก็แชร์จุกๆทุกเช้าเลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้เจอกันแล้วครับคุณพี่ทิตินาถภูมิรินนะครับก็รายงานตัวเรียบร้อยนะครับที่สำคัญ Facebook Live ก็เจอกันในไลฟ์สดนะครับเข้าไปกดหัวใจสีแดงรัวๆส่งกำลังใจทุกเช้าเช่นเดียวกันไม่พลาดเลยนะครับข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันมาแล้วครับรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังเตรียมวัตถุดิบต่างๆนะครับที่จะเตรียมเมนูอร่อยๆนะครับต้อนรับลูกค้าเช้านี้ในขณะที่ทำงานนะครับก็เปิด90ลูกทุ่งรักไทยดังๆนะเปิดฟังไปด้วยนะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำงานนั่นเองสู้ๆนะครับส่งกำลังใจไปให้ครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
7: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป์
10: จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรต้าวยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
11: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์
10: FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
12: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ได้เวลาเพลงฮิตสุดคิดถึงแล้วนะครับเช้านี้ผลงานพี่แอลยอดรักสลักใจนะครับมาพร้อมกับเด็กมันยั่วครับทุกคนน่าจะจำเพลงนี้กันได้นะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงดังเพลงฮิตจากพี่แอลยอดรักสลักใจเลยนะครับถ้าฟังแล้วชอบเพลงที่อยู่ในความทรงจำแบบนี้อย่าลืมติดตามเพลงฮิตสุดคิดถึงในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้มีสิทธิ์ได้ลุ้นกันทุกคนนะครับสำหรับคนที่ส่งชิ้นส่วนนะครับคนที่ไม่ได้ส่งก็ไม่ได้ลุ้นนะครับถ้าอยากจะอยู่ๆนะครับโชคดีได้ทองคำแท่งหรือสร้อยคอทองคำเนี่ยนะครับนะทุกคนต้องส่งชิ้นส่วนนะครับไปลุ้นรางวัลครับนะคือต้องส่งนะครับต้องมีสักชิ้นนึงอะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับแต่ว่าส่งมากก็มีสิทธิ์มากกว่าฉะนั้นส่งเข้าไปเยอะๆอย่าได้ยั้งเลยนะครับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ครับและที่สำคัญปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลครับเป็นทองคำแท่งนะครับทองคำแท้ๆครับแล้วก็รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่ารางวัลแล้วกว่า 179,500 บาทเลยนะครับง่ายๆครับทุกคนมีสิทธิ์ได้ลุ้นนะครับเพียงส่งชิ้นส่วนนะครับฝากล่องยาจุกยุงตราหันฟ้าถ้าที่บ้านมีกล่องเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นแบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือจะเป็นแบบขดดำสุดควันน้อยกล่องสีดำนะครับตัดฝากล่องครับใช้เฉพาะฝากล่องเท่านั้นไม่ต้องส่งมาทั้งกล่องนะครับฝากล่องยาจุกยุงตราหันฟ้าแบบไหนก็ได้นะครับตัดฝากล่องออกมาแล้วพลิกด้านหลังพื้นที่ว่างๆครับจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วส่งไปที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224รีบส่งนะครับเพราะหมดเขตรับชิ้นส่วนวันที่30กันยายน2569สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับรีบเลยครับย้ำว่าส่งมากมีสิทธิ์มากครับยาจุกยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงอย่าลืมไปสนุกด้วยกันนะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4 11โมงเป็นต้นไปครับหนึ่งในศิลปินที่จะไปมอบความสนุกสนานให้กับ FC แน่นอนนะครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์ครับนี่คือแจมจัง

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
3: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
2: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: คุณผู้ฟังครับมาดูข้อมูลนี้กันหน่อยนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะรออยู่นะครับเรื่องของการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสนะอีก2เดือนเนี่ยนะครับจะยังไงกันแน่วันก่อนนะครับวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ17กันยายน2569ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยบอกว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส

แรกอยู่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทจากวงเงินพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนแรกสำหรับเยียวยาประชาชนนะครับสถานการณ์สงครามยังไม่จบราคาน้ำมันก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นและก็มีแนวโน้มเกิดภาวะเงินเฟ้อตามมาอย่างแน่นอนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไปแต่จะช่วยเท่าไหร่นะก็ต้องขอดูงบประมาณก่อนเพราะเรามีเงินจำกัดเราอยากใช้บ่งเงินนะครับที่มีเนี่ยนะให้คุ้มค่าครับนายเอกนิตินะครับระบุด้วยนะครับว่าวันที่22กันยายน2569กระทรวงการคลังจะเสนอขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้คณะรัฐมนตรีหรือครม.เนี่ยนะครับพิจารณาอนุมัติโดยใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่คาดว่าจะต่ออายุมาตรการได้2เดือนซึ่งจะใช้จ่ายซึ่งการใช้จ่ายนะครับยังคงเป็นรูปแบบเดิมครับก็คือ60/40เนี่ยนะครับด้านนายรัฐวรนแสงสนิทครับปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรก.ก็ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตการด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนผ่านนะผ่านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าที่ประชุมเนี่ยนะครับเห็นชอบนะครับได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส60/40ออกไปจากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569นี้ส่วนวงเงินนั้นนะครับจะใช้วงเงินเยียวยา 200,000 ล้านบาทคาดว่าจะมีวงเงินเพียงพอที่จะใช้ในการขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวเนี่ยนะครับคณะกรรมการการกรองเห็นชอบแล้วเตรียมที่จะนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.อนุมัติส่วนจะต่อเนื่องหรือไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังขณะนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดคือให้รายละเอียดยังไม่ได้นะครับต้องรอครม.อนุมัติก่อนด้านนายรัฐวรนนะครับได้กล่าวว่าเมื่อรัฐบาลต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ประชาชนก็ต้องเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจึงจะยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าปัจจุบันนะครับมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนมียอดการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสสะสมตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง16กันยายน2569รวมมูลค่า 159,000 ล้านบาทแบ่งเป็นรัฐสะสม 88,000 ล้านบาทประชาชนจ่าย 65,000 ล้านบาทขณะที่ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ 9.5 ล้านคนเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการขอทบทวนสิทธิ์ราว5ล้านคนฮะก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับใครที่อาจจะรออยู่ทั้งท่านที่ลงทะเบียนท่านที่ใช้สิทธิ์ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะครับที่เคยได้มาก็จะได้ต่อเนื่องอีก2เดือนด้วยในขณะที่ท่านที่ได้สิทธิ์นะครับไทยช่วยไทยพลัสที่เคยได้มาแล้วนะครับก็จะได้ต่อไปอีก2เดือนถ้าว่าคือทั้งหมดผ่านเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการเคาะออกมาแบบชัดเจนว่าจะได้เมื่อไหร่ยังไงแบบไหนนะครับก็ต้องรอข่าวรอความคืบหน้าถ้ามีความคืบหน้ายังไงสำหรับเรื่องนี้นะครับจะได้นำข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับมานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับทราบกันนะครับฟังเพลงได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้นะครับถ้ามีข่าวคราวที่เรียกว่าน่าจะได้นำเสนอแจ้งให้ได้ทุกท่านได้คืบหน้ากันนะครับก็จะรีบนำมาให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้ติดตามรับทราบกันแต่ณเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ได้ทราบว่านะครับจะมีการชงครม22กันยายนนี้นะครับต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนฮะก็รอผลสรุปสุดท้ายจริงๆนะครับหลังจาก22กันยายนนี้ก็น่าจะชัดเจนขึ้นมาแล้วล่ะครับว่าเราจะมีโอกาสนะครับได้ต่ออีก2เดือนนะครับอย่างที่คาดการไว้หรือไม่อย่างไรครับ

อายหมดหน้าที่หรือยังครับไผ่พงศธรนะครับชั่วโมงหน้าได้เวลาแล้วครับ Facebook Live ครับเจอกันไลฟ์สดนะครับที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยฝากทุกท่านอย่าลืมเข้าไปกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจดีเจโจ้และทีมงานกันด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้นะครับฟังงานจากตายอรไทยและนี่คือเจ้าชายของชีวิตครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

พี่นางสิริพรอภัยพงศ์นะครับมาก่อนได้หน้ามาช้าได้ใจและก่อนหน้านี้นะครับเราเริ่มต้นกันด้วยใครหนอหนอใครจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้ตั๊กแตนชลดานะครับมนแคนแก่นคูนเช้านี้มาพร้อมกับลูกพ่ออย่าท้อเด้อ4เพลงครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครเปิดวิทยุฟังอยู่ตอนนี้นะครับชั่วโมงนี้เรามี Facebook Live ถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับใครอยากจะเข้ามาชมบรรยากาศสดๆในห้องส่งนะครับแล้วก็อยากจะเข้ามาทำความรู้จักทักทายกับ FC สมาชิกที่กำลังติดตามรับชม Facebook Live อยู่ตอนนี้นะครับสามารถเข้ามาชมได้ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยใครเข้ามาถึงแล้วนะครับฝากทุกท่านนะฮะช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานด้วยและทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายรายงานตัวเข้ามาด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเช้านี้นะครับมีท่านไหนบ้างฮะที่เข้ามาติดตามรับชม Facebook Live มาเป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานอยู่บ้างนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปทักทายนะฮะหลายท่านนะครับมีใครกันบ้างไปเช็คชื่อกันหน่อยครับคุณยายสง่ามโนนึกครับเข้ามารายงานตัวพร้อมแชร์ให้กำลังใจก่อนใครเลยนะครับตามมาด้วยแม่แอ๋วคนสวยนะครับคุณบ่าวบ่าวก็ตามมาติดเลยนะครับคุณแม่นางฟ้าธนพรก็ไม่พลาดครับมาเป็นกำลังใจทุกเช้านะครับยังมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับจากแม่ครูเล็กจากสงขลาครับแม่ครูเล็กก็เข้ามารายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้ครับพี่นิตยาบางกรวยครับไม่พลาดอยู่แล้วนะครับมาเป็นกำลังใจทุกเช้าเช้านี้รายงานตัวมาแล้วนะครับรปภ.หนูเตียงเสรีครับมาแล้วครับทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจด้วยเลยนะครับสำหรับรปภ.หนูเตียงนะครับนอกจากนี้นะครับคุณพี่ทิตินาถภูมิรินครับมาแล้วครับกำลังติดตามรับชม Facebook Live อยู่นะครับคุณบัวไลลือบุญเรืองครับเข้ามาเป็นกำลังใจนะครับคนนี้มาทุกเช้าเจอกันตลอดนะครับคุณบัวไลลือบุญเรืองครับแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมมานะครับตอนนี้ครับคุณบุญธรรมนวลคำมารายงานตัวมาแล้วครับพี่โยทุ่งสงนะครับก็ชม Facebook Live อยู่เช่นกันนะครับเช้านี้ครับและนอกจากนี้นะครับคุณละไมคนน่ารักครับเข้ามารายงานตัวแล้วครับโอ้นะฮะหลายท่านนะครับเช้าวันศุกร์นะครับใครตื่นเช้าๆทักทายรายงานตัวได้เลยครับคุณสมพรชัยชาญนะครับมาแล้วเช่นกันครับรายงานตัว เรียบร้อยนะครับตอนนี้ครับแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมเข้ามาจากนะฮะตอนนี้ฮะหมาดหยาเส้นใหญ่จากเบตงยะลานะครับรายงานตัวมาแล้วนะฮะคุณสุพจน์สิทธิศรีครับก็เข้ามาทักทายรายงานตัวแล้วเช่นเดียวกันนะครับใครที่ชม Facebook Live อยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมฮะคอมเมนต์รายงานตัวเข้ามานะครับจะได้รู้ว่ามีใครกำลังติดตามรับชม Facebook Live อยู่บ้างเช้านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลฟ์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับฝากทุกท่านเลยนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจกันครับแชร์เยอะๆฮะให้คนตื่นเช้านะครับได้รู้แล้วก็ได้เห็นนะฮะจะได้เข้ามารับชม Facebook Live เป็นกำลังใจกันในเช้านี้นะครับฟังงานจากนกพรพนาครับนี่คือคนข้างๆหลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังมาฝากทุกท่านด้วยนะครับ

10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1

0: แมนมณีวันนะครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับหัวอกพ่อห้างเพลงนี้และอีกหลายเพลงครับไปฟังสดๆได้นะครับที่ลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ฮะตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะครับทุกคนห้ามพลาดนะครับเจอกับแมนมณีวันแน่นอนนะครับมาแรงมากครับต้องบอกว่ากระแสซิงเกิลล่าสุดนะครับหัวอกพ่อห้างจากแมนมณีวันเนี่ยนะครับมาดีมากจนทีมงานนำเข้าสู่โปรเจกต์90มิวสิกมาแรงนะครับเป็นซิงเกิลที่2ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและที่สำคัญนะครับเพลงนี้ออนชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเรามาแบบต่อเนื่อง4สัปดาห์แล้วครับสัปดาห์ที่แล้วนะอยู่ในอันดับที่1ของชาร์ตและ10สัปดาห์ล่าสุดก็ยังคงอยู่ในอันดับที่1ครับรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะครับอ้าวนะฮะใครฟังแล้วชอบเพลงนี้นะครับจะเชียร์ให้อยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยแบบต่อเนื่องยาวๆเป็นนานๆเนี่ยนะครับก็สามารถขอเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับและถ้าอยากจะอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครนะครับทุกคนอย่าลืมติดตามการรายงานชาร์ตได้นะครับทุกวันเสาร์ฮะ 10:00 นเป็นต้นไปกับ DJ Oi ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับหนึ่งด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เศษน้ำตราโป๊ยเซียนยาดมพีเป็กซ์และยาดมพีเป็กซ์พุงกุญแจเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โป๊ยเซียนนะครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโป๊ยเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันครับนั่นก็คือพิมพ์เศษน้ำตราโป๊ยเซียนซึ่งมี3แบบนะด้วยกันนะครับมีแบบขวดแก้วแบบโรออนแล้วก็แบบสำลีให้ได้เลือกครับพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนนะครับมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรช่วงในอากาศร้อนๆเนี่ยนะครับอย่าลืมนึกถึงยาดมแล้วก็พิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนนะครับหยิบมาสูดดมให้เย็นชื่นใจคลายร้อนได้เลยครับโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TS และที่ช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: หลังไมค์นะครับคุณเอ็มนะฮะฟังอยู่แถวบางปูฮะติดตาม90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับเช้านี้อยากฟังไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไพพงศธรนะครับส่วนอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรฮะคุณขวัญชีวันฮะรายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชแล้วก็พินิตยาบางกรวยส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับ
1: เล่าข่าว90
3: 4ตุลาคมนี้เตรียมม่วนสถานกรุงกับลูกทุ่งสแควร์จาก FM 90ลูกทุ่งรักไทยพบศึกประชันหมอลำครั้งแรกระเบียบวัฒนศิลป์ปะทะศิลปินภูไทยพร้อมศิลปินดังแมนมณีวันอามน้อยโรจนันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒและดาวรุ่งจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามวุฒิพัฒน์หรืออามชิงช้าสวรรค์พบกัน 11:00 นเป็นต้นไปที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ชมฟรีพร้อมลุ้นทองคำแจกทุกชั่วโมงค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: ไอยาราอาห้าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
7: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
8: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
9: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
10: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
11: เที่ยวฟรีฟรีฟรี
12: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
13: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
14: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
7: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับงานจากน้ำแข็งทิพวรรณนะครับวันนี้ส่งเพลงรู้สึกง่ายนะครับให้ได้ฟังนะครับFC น้ำแข็งทิพวรรณนะครับฟังแล้วชอบซิงเกิลนี้ขอมาได้เลยนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: เตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับและที่สำคัญเตรียมเสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะใส่ไปร่วมงานลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับไปตั้งแต่11โมงได้เลยนะครับเพราะเนื่องจากว่ารีบไปจองเก้าอี้หน้างานนะครับแล้วก็รับของแจกมากมายจากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับมาเร็วมีลุ้นก่อนนะงานนี้ห้ามพลาดนะครับไปสนุกกับคอนเสิร์ตแล้วก็ลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชาธรนะฮะบอสใจดีของเรานะครับบนเวทีครับสนุกกับการประชันสองหมอลำที่ยิ่งใหญ่ระดับตำนานนะครับระเบียบวาทศิลป์นะฮะนำโดยพ่อเอ๊ะพักดีเสาหลักและผู้ขับเคลื่อนวงการหมอลำนะครับที่มาพร้อมกับเต้าพี่ท็อปนรากรและเต้าน้องเต้าหยองยุคนเดชบีบุษกรและแอนนาพริฮยาก็มาด้วยนะครับปะทะกับหมอลำศิลปินภูไทยนะครับที่นำโดยพ่อวีรพงษ์วงศิลป์นะครับศิลปินพื้นบ้านบรมครูหมอลำที่มาพร้อมกับลูกๆครับมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปชยลักษณ์และก้องสมุทรนะฮะหรือก้องชัชบาลก้องชัชวาล นะครับก็มาด้วยครับนอกจากนี้ฮะไลน์อัพศิลปินยังไม่หมดนะครับเจ้าพ่อเพลงช้ำลักอย่างแม่มณีวันก็มาครับนะแล้วก็สุดยอดนะหมอลำนะครับเรียกว่าเป็นพระเอกหมอลำสู้ชีวิตอย่างอามน้อยรจนันท์มาด้วยครับนักร้องสาวสวยเซ็กซี่จากค่ายท็อปไลน์ครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์เจอกันแน่และ2ดาวรุ่งจากค่ายแกรมมี่โกลด์ครับปลายกนกพรและเพชรคทาวุฒิฮะมาเยือนเวทีลูกทุ่งสแควร์ในครั้งนี้นะครับทุกคนพลาดไม่ได้ศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังฮะชิงช้าสวรรค์อย่างนี่แหละครับอาร์มวุฒิพัฒน์เต็นท์พิชยาแล้วก็ใบบัวพรชนกครับเจอกันแน่นอนฮะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้11โมงเป็นต้นไปนะครับที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถและยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับก่อนเจอกันนะครับลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4เต้าหยองยุคนเดชครับนี่คือมืดแรงเนาะครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
1: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
2: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยว

0: หวัดมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
0: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
3: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
3: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
3: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
3: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
4: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
5: อยากมีผมสวยสุขภาพดีนะครับวันนี้ทำเองได้ง่ายๆไม่ต้องเข้าร้านทำผมในราคาแพงๆแล้วนะครับเพียงมีเซตแคบิลเคราตินนะครับเซตแคบิลเคราตินนะครับเป็นเคราตินนะครับชุดแคบิลนี่5ขั้นตอนในการดูแลเส้นผมนะครับด้วยแชมพูเคราตินนะครับทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินนะครับลิฟต์ออนแฮร์เคราตินแล้วก็ขั้นตอนที่5สุดท้ายนะครับซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับเพื่อเป็นการดูแลนะครับพร้อมทั้งปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันนะครับสามารถใช้ได้นะฮะใครที่อาจจะทำสีผมบ่อยๆใช้เคมีบ่อยๆนี่นะครับทำให้ผมเสียดูแลเส้นผมของคุณด้วยเซตเป็นเซตแคบิลเคราตินนะครับ5ขั้นตอนง่ายๆแคบิลนะฮะชุดเคราติน1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งครับราคาเพียง550บาทเท่านั้นพร้อมแถมฟรีเสื้อสวยๆรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยคอลเลคชั่นฉลอง12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวพร้อมจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยนะครับสนใจอยากได้ครับโทรสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้เลยนะครับที่0923524446ครับ
3: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

ของมั่นเป็นของขวัญครับสอนสินชัยนะครับเวลาหมดแล้วครับเช้านี้ขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมไปถึงข้อความ inbox สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณวิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ต้องเตรียมเพลงเพราะรอทุกท่านแล้วครับ 6:00 นตามไปต่อเพลงฮิตที่คิดถึงกับ DJ ไกรสอนนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดครับแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งเช้าวันจันทร์ 14:00 ถึง 17:00 ดังเพราะฮิต 100% DJ โจ้วรพลทักษิณพิลาเช้านี้ไปแล้วครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

6กองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: เริ่มต้นกับเพลงเจ็บๆครับไม่ร้องไห้ไม่ใช่ไม่เจ็บเหตุผลที่ทนเจ็บสุดท้ายคืออ้ายเจ็บให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ไม่อยากให้ทุกคนเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเก็บความเจ็บเอาไว้ปล่อยมันทิ้งไปนะครับความเจ็บเหลือแต่ความสุขเนาะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ครับสวัสดีวันศุกร์จ้าทุกคน

0: ุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแมนมณีวันครับ
1: พอแล้วเนาะความเจ็บสวัสดีหลังใหม่นะครับพี่น้อยภาษีเจริญคุณยายสง่านะครับคุณนิตยาบางกรวยพี่สาวลำลูกกาคุณถันสาธุประดิษฐ์ป้าเล็กตลาดทูป้าผินประชาชื่นแล้วก็พี่ไก่วัดอรุณด้วยนะครับ

0: หัวใจร้องไห้ครับจากแมนมณีวันครับแมนมณีวันมาเยือนคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับ4ตุลาคมนี้ครับพร้อมกับศิลปินอีกมากมายทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์โดยพ่อเอ๋ภักดีนะครับท็อปนรากรเต้ายองยุคคนเดชบีบุษกรแอนนาพีชยาครับหมอลำศิลปินภูไทยครับโดยพ่อวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องสมุทรด้วยนะครับพบกับโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจนันท์ครับแล้วก็ศิลปินจากทิ้งช้าสวรรค์อามวุฒิพัฒน์เต้นพิทยาใบบัวพรชนก
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: รีบไปจับจองที่กันเลยนะครับเพราะว่างานนี้นี่ FC แน่นๆเลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเราครับชามาคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตาเธอเอมยาสตีบาโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาบเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับแฟนเพจของเรานะครับคุณธีรวรรณเจสำเร็จคุณออนประเสริฐคุณนานาทักทายมาคุณบัวไลด้วยนะครับคุณชมัยพรคุณเตชิน

าวแสงนีออนนะครับเสียงของไม้เมืองครับคุณขอเวอร์ชันตะกะแตนมาพอดีเพิ่งจะเปิดตะกะแตนไปเมื่อต้นชั่วโมงเลือกคำว่าจะเก็บไว้คนเดียวก็เลยเลือกเวอร์ชันของไม้เมืองให้ฟังนะครับคุณรุ่งๆนะครับบอกว่าที่โคราชฝนตกฉ่ำมากเลยกทมโปร่งๆนะวันนี้แต่บางที่ครึ้มๆเหมือนฝนจะตกใช่ไหมครับคุณวันนี้ครับคุณอ่อนสีบอกกำลังฟังอยู่นะตอนนี้คุณนุชด้วย

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินจนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งครับบัญชีเดียวครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทครับและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับผู้ที่สนใจเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตัวเองผ่านไมโมนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
6: ่เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
7: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
6: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
7: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
6: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
8: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
9: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบพลักเจพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี
11: ้ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟสุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
12: จัดเต็มความอลังการวีระพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
11: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
12: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
11: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
13: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
1: 90ลูกทุ่งรักไทยและยอดมตราโปรยเสียนะครับชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวฟรีนะครับตลอดทริปนี้เลยครับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้เราจะเดินทางไปพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลบบุรีนะครับโทรลงทะเบียนได้เลยนะ02-280-7127นะครับแจ้งนามสกุลชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วยนะครับจากนั้นไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90แล้วก็พิมพ์คำว่ายดมตราปอยเสียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้บนสุดเลย
0: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราปอยเสียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
1: ใครลงทะเบียนแล้วนะครับเตรียมตัวรับโทรศัพท์ด้วยนะฮะทุกวันเสาร์เลย11นาฬิกาเป็นต้นไปในช่วง DJ ออยนะครับเขาจะโทรกลับไปหาผู้โชคดีครับ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: มาล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
4: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
3: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
4: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
3: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย Healthy
2: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: เงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
9: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
13: ฉันธนาชัชชา
14: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้สนุกแน่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
15: กระทบไหลศิลปินสุดฮอตและดีเจตัวตึงจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
16: ชั้นธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: แก้วร้านดอกไม้บอวินนะครับบอกว่าเขาเพลงนักสู้ม .3 มอบให้กับทุกเสียงทุกสายด้วยสงสัยต้องยกเพลงนี้ไปชั่วโมงหน้าแล้วนะครับรวมไปถึงอีกหลายๆเพลงที่คุณขอไว้ด้วย

พึ่งบึง 3,000 ครับรับแรงที่คุณขอมาเราจัดให้ครับกองไว้ตรงนั้นครับคุณผู้ฟังที่โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เอาไว้เดี๋ยวฟังเพลงเพลินๆกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมเลือกเพลงไว้อย่างเพราะเลยเป็นเพลงที่เอาไว้เติมกำลังใจให้กับทุกคนด้วย7:30 เราจะกลับมาฟังเพลงเพราะกันต่อนะ